0: การส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
1: ประธานาธิบดีตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลพยายามลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าได้ถึง8เหรียญทองจากการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
3: ก็ได้เรียนย้ำโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับใครก็ตามที่คิดจะลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมพอผิดกฎหมายเสร็จเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมคราวนี้มันยุ่งป่ะในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหวประชากรมีแค่70ล้านคนเองผมพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใคร
2: นายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธ
4: ใบอนุญาตควรจะมีอายุหรือเปล่าใบอนุญาตครอบครองปืนเพราะปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีอายุมันยาวเลยก็ท่านนายกก็สั่งการเมื่อวานว่าควรจะมีอายุนะแล้วก็เสนอแนะว่าควรจะเป็น3ปีนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของการโอนแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาเวลานะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วเราจะปิดมันยังไงแล้วก็ใช้แนวของต่างประเทศเนี่ยใช้ได้ยังไงทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์สมมติว่าซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดจากสต็อกพอออกใบอนุญาตครอบครองมันก็จะรู้แล้วว่าใคร
2: ล่าสุดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเพิ่มขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ4ปีพร้อมเห็นชอบร่างแถลงการร่วมอีก2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้ง2ประเทศจะร่วมลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีโดยปฏิญญาร่วมดังกล่าวจะเป็นกรอบสำคัญต่อยอดจากแผนปฏิบัติการร่วมของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยนิวซีแลนด์คริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
0: ความคืบหน้าแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี
5: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมและไทยไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้
6: ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายที่หลังจากผมได้ไปเจรจากับตัวท่านรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วก็สรุปสถานการณ์ล่าสุดก็คือทางมาเลเซียก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินแล้วก็ตรวจสอบด้านสุขอนามัยของทางกุ้งในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเราก็จะไปตรวจปลากระพงเขาในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คาดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยถ้าทุกอย่างผ่านก็จะสามารถให้ทั้ง2ฝ่ายนี้เปิดค้าขายกันได้นะครับ
5: เช่นเดียวกับดาโตซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้และจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำ และเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงที
0: กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้านายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่พะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลกน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและจังหวัดสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นรพสตแต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่โรงเรียนตชด.บ้านชายควรตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบล็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดพกผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีระหว่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีมามูสอับบาสแห่งปาเลสไตน์เมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีแอร์โดนกล่าวหาว่ารัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีเป้าหมายที่จะลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญของมนุษยชาติโดยอาศัยผลประโยชน์จากความวุ่นวายและความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าการกระทำของอิสราเอลจะไม่มีวันประสบความสำเร็จและอุดมการณ์ของปาเลสไตน์จะเติบโตต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีอับบาสเดินทางเยือนกรุงอังการาของตุรกีอย่างเป็นทางการวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับผู้นำตุรกีเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์ซึ่งจะมีขึ้นวันที่28พฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสหภาพยุโรปและอีก30ประเทศอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาเมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อการประหารชีวิตกลุ่มผู้ประท้วงและการใช้โทษประหารชีวิตของทางการอิหร่านซึ่งถือเป็นการปิดปากผู้เห็นต่างข่มขู่และคุกคามประชาชนรวมถึงเป็นการลงโทษต่อบุคคลที่ใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตโดยทันทีและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลขององค์การสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการประหารชีวิตพลเรือนของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งมีผู้ถูกประหารชีวิตในเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วอย่างน้อย83ราย
0: นางมาการิต้าโรเบลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสเปนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อตอบโต้ที่นายอับเดลลาตีฟอูอาบีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของโมร็อกโกอ้างว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาที่อยู่ภายใต้การยึดครองของสเปนควรส่งคืนให้กับโมร็อกโกอย่างเป็นทางการโดยนางโรเบลย้ำว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาเป็นของสเปนโดยสมบูรณ์ไม่อาจแตะต้องได้และการรุกล้ำทั้งสองเมืองนี้ถือเป็นการโจมตีสเปนทั้งหมดขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ระบุว่าบูรณภาพแห่งดินแดนของสเปนจะไม่มีวันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการเจรจาพร้อมเรียกร้องให้ทุกคนระมัดระวังและมีความรับผิดชอบที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อเท็จจริงนี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้
1: บริษัทแซกผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานคาตาเนียบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีประกาศระงับเที่ยวบินของท่าอากาศยานคาตาเนียเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันพุธจนถึงเวลาประมาณ 14:00 น.ของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟเอตนาเกิดการปะทุรวมทั้งพ่นเท่าฐานและลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเกาะซิซิลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและควันเท่าฐานภูเขาไฟแผ่ขยายเคลื่อนตัวลอยข้ามไปยังหลายพื้นที่ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรงและจะมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงล่าสุดในรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมกลุ่ม A นัทนิชาการะเกตยกท่าสแนทได้89กิโลกรัมจบอันดับ6ส่วนท่าคลีนแอนเจิร์กยกได้118กิโลกรัมจบอันดับ5ส่วนน้ำหนักรวมสถิติ207กิโลกรัมจบอันดับ5ขณะที่ชาโนซาคาดาโรวาจากอุซเบกิสถานรับ2เหรียญทองจากท่าสแนท99กิโลกรัมและน้ำหนักรวม220กิโลกรัมส่วนเหรียญทองท่าคลีนแอนเจิร์กเป็นของฮัตติเซดิกี้มูนานีจากอิหร่าน126กิโลกรัมสรุปผลงานจอมพลังไทยในรายการนี้คว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ประเทศไทยรายการที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะสิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ3ของประเทศไทยออกคิวได้อย่างเฉียบขาดและแม่นยำเอาชนะหยิกสำโรงจรุดรัตน์มุกดาอดีตแชมป์โลกอาวุโส4ต่อ1เฟรมส่งผลให้ไบรท์ศรีราชาประกาศสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับสิวเชียงรายพัชระมาเยอะมืออันดับ19ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000ซินซินเนติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาในรอบคัดเลือกรอบแรกหญิงเดี่ยวลันนาธาราได้ดีมืออันดับ79ของโลกเอาชนะเอมสันโจนมืออันดับ134ของโลกจากออสเตรเลีย7ต่อ5ทั้ง2เซตขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ109ของโลกเข้าหัวชนะวิกตอเรียฮิมาเนสคาซินเซวามืออันดับ122ของโลกจากอันดอร่าไป6ต่อ3ทั้ง2เซตทำให้ลาลานาเข้าไปเจอกับมนัญชยาเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันลีลาระดับนานาชาติรายการเนการีเซวิลลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กอินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเลมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติภาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดง จากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบิลอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดฉัตรชัยเดชาบุตรีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าการเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้พิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง98ซมและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1.40ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง72ซมและเวลา 14:24 นต่ำกว่าระดับเพปานกลาง1.03ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
12: 1นาทีกับกปท.
1: การนั่งขับรถในท่าที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และลดอาการปวดเมื่อยจากการขับรถเป็นเวลานานได้อีกด้วยหลายคนอาจมองข้ามการปรับตำแหน่งเบาะนั่งแต่แท้จริงแล้วการปรับท่านั่งให้เหมาะสมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับขี่อย่างปลอดภัยการนั่งขับขี่ผิดท่าเสี่ยงกล้ามเนื้อคออักเสบ

0: ยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสอเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สระอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนประโยชน์ของไส้เดือนดินตอนที่1ไส้เดือนดินสามารถนำมาผลิตเป็นยาชนิดต่างๆบางส่วนนำไปจากประเทศไทยเป็นไส้เดือนดินตากแห้งที่ส่งออกโดยชาวบ้านในอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมโดยจับไส้เดือนดินจำนวนมากส่งออกไปยังประเทศจีนและไต้หวันเพราะชาวจีนเชื่อว่าการบริโภคไส้เดือนดินจะทำให้สมรรถภาพทางเพศของเพศชายดีขึ้นจึงผลิตยาหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไส้เดือนดินออกจำหน่ายนอกจากนี้เชื่อว่ามีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระและบำรุงตับสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางรวมทั้งยารักษาโรคในมนุษย
5: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
7: ้กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่งผลให้ระดับน้ำของแม่น้ำโขงสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน8จังหวัดริมน้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงและประเทศสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงอย่างใกล้ชิดติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปียาพันธ์ยังเทียนครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับผม
9: ค่ะตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงค่ะที่ระดับน้ำสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนภาพรวมณขณะนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
10: ภาพรวมของแม่น้ำโขงนะครับซึ่งทางประเทศลาวมีการปล่อยน้ำเพิ่มจากเขื่อนที่อยู่ในประเทศลาวนะครับมาประมาณ1,000ลูกบาศก์เมตร

0: ทีทำให้ตรงตัวเขื่อนไซยบุรีมีการระบายน้ำที่ประมาณวันละ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งส่งผลให้บริเวณจังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีน้ำใกล้ระดับสุดแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่ง 0.5 เมตรบ้างนะครับที่นครพนม 0.8 ที่มุกดาหารก็ประมาณ 0.9 นะครับผมซึ่งถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่งแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงนะครับผมแต่ทั้งนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องของการบริหารการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC นะครับกับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีเขื่อนน้ำเทินเขื่อนน้ำงึมหรือเขื่อนดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผมทำให้เราสามารถที่จะคุยกันว่าเราจะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้างนะครับแต่ตอนนี้ต้องเรียนนะครับว่าสถานการณ์ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมในประเทศลาวตอนกลางและในประเทศเมียนมาที่มาจากแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำลวกครับก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยครับสูงกว่าระดับในเรื่องของจุดต่างๆบางครั้งเนี่ยในบางจังหวัดเช่นจังหวัดนครพนมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าพนมหรือตัวอำเภอเมืองเองเนี่ยก็จะมีจุดต่ำๆนะครับที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทอะเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำกันได้หรือแม้กระทั่งตรงจังหวัดหนองคายนะครับก็มีจุดต่ำตรงนี้ของแม่น้ำโขงก็ทำให้น้ำท่วมแต่ต้องเรียนนะครับว่าคาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก2-5วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับ
1: ตอนนี้ในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเองจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนคะที่ในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอะคะ
0: ก็มีบึงกาฬหนองคายนครพนมนะครับผมซึ่งพื้นที่ที่สำคัญสำคัญก็ในตัวอำเภอเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬหนองคายนครพนมเนี่ยที่ดูจากการคาดการณ์แล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะร่วมนะครับแต่อาจจะมีจุดต่ำๆบ้างซึ่งทั้งจังหวัดต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีการเรียงกระสอบทรายกั้นน้ำที่จะไหลเข้าไปแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำติดที่จะสูบน้ำจากภายในออกไปสู่แม่น้ำโขงนะครับผมใน3จังหวัดเนี่ยครับที่มีความเสี่ยงเราอาจจะเห็นภาพในเรื่องของตลาดริมโขงนะครับซึ่งสร้างอยู่ในติดตลิ่งแม่น้ำโขงครับที่เป็นเหมือนสินค้าอินโดจีนนะครับผมก็อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่บ้างที่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องของแม่น้ำโขงซึ่งมักจะขึ้นสูงในช่วงนี้ครับผม
1: อย่างในโซเชียลค่ะมันมีความกังวลว่าน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นในแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดจากการที่ประเทศข้างบนปล่อยน้ำโดยไม่แจ้งอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะ
0: อันนี้ไม่จริงอะครับผมจากประเทศข้างบนเช่นประเทศจีนเนี่ยเขื่อนจิงโหงเนี่ยปล่อยวันละ 1,800 เองนะครับผม1,800 ลูกบาศก์เมตรแล้วเขาก็แจ้งมานะครับเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับทาง MRC นะครับทั้ง13เขื่อนนี้ก็แจ้งนะครับผมแล้วก็มีการประสานล่วงหน้ามีการคาดการณ์นะครับมีการวิเคราะห์สถานการณ์จากทาง MRC แล้วก็ส่งมาให้ทางฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาฝั่งเวียดนามแล้วก็ตัวเราเองนะครับผมก็มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อาจจะต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราได้มีการประสานทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายที่เชียงแสนจังหวัดเลยที่เชียงคานนะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าครับผมแล้วก็จะมีการคาดการณ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยก็มีการคาดการณ์และแจ้งเตือนไปในสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำโขงนะครับได้รับทราบข้อมูลครับ
1: สถานการณ์ภาคเหนือเองนะคะในหลายจังหวัดตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างแล้วคะแล้วพื้นที่ไหนที่เรายังต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะ
0: จะเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมขังนะครับในบางที่ที่เป็นที่ต่ำเช่นอำเภอเทิงอำเภอพญาเมงรายนะครับหรือตัวดอยหลวงที่เคยท่วมอยู่เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วแล้วตอนนี้เองที่พะเยานะครับที่ดอกคำใต้ก็มีน้ำท่วมต้องเรียนนะครับว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้นะครับแต่ยังมีปริมาณน้ำไหลสู่แม่น้ำยมเราจะเห็นภาพน้ำที่ยังห่างจากกำแพงเนี่ยประมาณสักเกือบ1.50นะครับแล้วก็มีการติดตามตลอดท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีการติดตามนะครับในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็ที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีน้ำท่วมบ้างที่สวรรคโลกครับที่เป็นที่รุ่มต่ำอะไรเงี้ยนะครับส่วนในแม่น้ำปิงนะครับที่เชียงใหม่เองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์ก็ยังไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะน้ำท่วมนะครับผมในส่วนของจังหวัดน่านเองก็จะมีท่วมที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นที่รุ่มต่ำนะครับในฝั่งโขงเวียงสาที่เป็นจุดที่เป็นฝัดเพลหรือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำครับส วนนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่แบบนี้แต่ในส่วนของภาคกลางเองนะครับก็ยังไม่มีปริมาณเลยน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยก็ยังมีไม่มากครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงจุดที่นครสวรรค์เนี่ยก็มีประมาณ 25% เองนะครับผมแล้วก็น้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อทีถือว่าน้อยมากนะครับแล้วเรากำลังบริหารจัดการเพื่อที่จะรับสถานการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็มีการที่จะลดการระบายน้ำขนเขื่อนต่างๆเพื่อที่จะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครับผม
1: ค่ะจากนี้ไปอะค่ะเราต้องเฝ้าระวังพายุที่พาดผ่านประเทศไทยยังไงบ้างคะ
0: ต้องเรียนนะครับปีนี้เป็นปีเอลนิโญนะครับสถานการณ์พายุที่เข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทิศทางที่จะขึ้นไปทางเหนือก็คือไปทางประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีซึ่งอย่างเช่นพายุดองฟินนะครับที่เข้ามานะครับก็ไปขึ้นฝั่งที่จีนทิศทางที่ดูภายในเดือนสิงหาเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีพายุเข้าประเทศไทยเลยแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าในปีเอลนิโญเนี่ยส่วนใหญ่พายุจะไม่เข้าประเทศไทยซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดสภาวะเขาเรียกว่าภัยแล้งขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงเนี่ยครับผม
1: นั่นแปลว่าอย่างนี้ก็คือในพื้นที่ภาคกลางหรือลุ่มน้ำเจ้าพระยายังค่อนข้างผ่อนคลายหรือสบายใจได้ค่ะเกี่ยวกับการรับน้ำเหนือ
0: ใช่ครับที่เราตรวจสอบเนี่ยปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียนนะครับว่าไหลมาแค่จากแม่น้ำปิงเนี่ยประมาณ 10% นะครับผมจากแม่น้ำน่านเนี่ยประมาณเกือบ 30% ครับแล้วมารวมกันที่นครสวรรค์เนี่ยเกือบประมาณ 20% นะครับประมาณ800ลูกบาศก์เมตรทีแล้วมาถึงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งเราเคยระบายสูงสุดได้ประมาณ2,900เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้เราระบายสูงสุดตอนนี้ที่400เคยระบายสูงสุดตอนเดือนพฤษภาที่690แล้วก็คาดว่าปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยน่าจะตกทางเหนือเขาเรียกเหนือนครสวรรค์ไปเนี่ยประมาณอีกสัก500กว่ามิลแล้วก็ตกมาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณอีกประมาณเกือบ400กว่ามิลซึ่งถ้าดูตัวปริมาณฝนที่ตกในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยคาดว่าเราสามารถบริหารจัดการแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปี68ครับแล้วก็เราไม่น่าจะระบายน้ำเกิน700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อทีที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้รองไพฑูรย์นะคะเน้นย้ำกับเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้น้ำในช่วงเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญหน่อยค่ะว่าต้องใช้อย่างไร
0: ครับก็ต้องขอเรียนนะครับว่าปีนี้เป็นปีเอลนิโญซึ่งถ้าเราดูจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่แผ่นดินโลก 3.4 เนี่ยอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากอาจจะประมาณ 2.5 ถึง 3ซึ่งตัวนี้จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยควรที่จะสำรองน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองให้พอแล้วก็งดการใช้น้ำในกิจกรรมที่สิ้นเปลืองนะครับผมในส่วนของเป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การปศุสัตว์การประมงต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยต้องวางแผนการจับการเลี้ยงให้ดีนะครับอย่าให้บ่อหนาแน่นและปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะผจญภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยประมาณ 6-7 เดือนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องมีน้ำให้พอนะครับเพราะนั้นอยากให้เกษตรกรระมัดระวังมากแล้วก็อย่าเสี่ยงปลูกพืชใดๆที่คิดว่าเรามีน้ำไม่พอนะครับก็จะทำให้เกิดเสียหายได้นะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เตรียมสำรองน้ำในพื้นที่ตัวเองเท่าที่ทำได้ในส่วนของรัฐเองก็จะบริหารสถานการณ์โดยเฉพาะท่านนายกตีเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการสำรองงบประมาณไว้ช่วยเหลือกรณีที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติติดตามจากรายงานค่ะ
4: ต
3: ลอดเดือนสิงหาคมนี้กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจึงรวมพลังกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สืบสานพระราชปณิธานร่วมกันรักษามรดกของชาติซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่ากรมศิลปากรได้นำร่องเปิดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมประกอบด้วยอาคารกรมศิลปากรเดิมซึ่งขณะนี้ปรับปรุงเป็นอาคารเกียรติยศใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกจากประเทศต่างๆจำหน่ายหนังสือที่ระลึกของกรมศิลปากรและร้านภูฟ้าเปิดการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์เป็นภาพดั้งเดิมไม่ต่ำกว่า30ภาพรวมถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงห์พีระศรีจัดแสดงผลงานของบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยที่ทรงคุณค่าพร้อมกับการเยี่ยมชมอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงที่เป็นต้นกำเนิดของหอสมุดแห่งชาติภายในมีการแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะลายครามของจีนนำมาจากนักสะสมที่มีชื่อเสียงของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากพร้อมทั้งการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งมีการเปิดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัทราภรณ์พิไลเทิดทายพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงอนุรักษ์พลิกฟื้นผ้าไทยมีการนำผ้าโบราณจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศมาจัดแสดงชิ้นสำคัญได้แก่ผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีซึ่งการเปิดงานวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยในสมัยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเนืองแน่น
4: ในตึกแต่ละหลังก็จะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปเป็นต้นว่าตึกกรมเก่าไฮไลท์จะเป็นเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ต้องเรียนว่าเป็นรูปต้นฉบับทั้งนั้นเป็นของนักสะสมที่มีชื่อเสียงที่นำมาให้เรายืมจัดมันก็จะเข้ากับบรรยากาศของตึกของกรมเก่าแล้วก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกร้านจำหน่ายหนังสือกับประวัติความเป็นมาของกรมอันนี้ก็ตึกกรมเก่านะครับติดกันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติของท่านอาจารย์สิงห์พีระศรีหลังจากนั้นจะมาต่อที่ตึกแดงตึกแดงหรืออาคารถาวรวัตถุจะเป็นอาคารที่จัดแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5จัดแสดงตู้พระธรรมลายรถน้ำสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ไม่ต่ำกว่า60ตู้
3: สำหรับพื้นที่จัดแสดงที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือการเปิดรอบโรงละครแห่งชาติจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติโดยการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรหมมาศซึ่งเป็นตอนแรกของการเปิดรอบการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพนอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงโดยวงออเคสตราและวงปี่พาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจองบัตรเต็มทุกที่ทำให้ต้องเปิดรอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษอีกครั้งในวันที่23สิงหาคมซึ่งการนำร่องเปิดเส้นทางรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ย้อนกลับไปวานๆบนถนนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจมาริชโยรายงาน
5: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยโรงเรียนในสังกัดอย่างเข้มงวดครอบคลุมด้านจิตใจและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่มั่นคงให้กับสถานศึกษาติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: สถานศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจึงไม่เพียงครอบคลุมแค่มาตรการป้องกันอาคารสถานที่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยทางด้านจิตใจและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การเฝ้าระวังภัยในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องมองอย่างครอบคลุมรอบด้านซึ่งในประเด็นดังกล่าวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครได้พิจารณาองค์ประกอบสำคัญทั้ง5มิติในการระวังภัยให้กับสถานศึกษาในปัจจุบันให้ครอบคลุมได้แก่การดูแลสภาพจิตใจของเด็กการเยี่ยมบ้านเพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมครอบครัวการปรับอัตราส่วนครูต่อเด็กให้เหมาะสมเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและมาตรการเฝ้าระวังการนำอาวุธเข้ามาในพื้นที่โดยทุกมิติจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคน
8: มันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบเราไม่สามารถจะพลาดตรงไหนได้เลยเรื่องแรกเลยเรื่องจากเด็กเองว่ามีปัญหาอะไรไหมเราต้องการความช่วยเหลือจากเราตรงไหนไหมอันที่สองก็คือบ้านครอบครัวแล้วเขามีความหนักใจปัญหาอะไรไหมเราต้องเข้าไปสังเกตโครงการที่เหมือนกับไปเยี่ยมบ้านให้ครูเนี่ยไปรู้จักพ่อแม่ของเด็กเข้าใจปัญหาของเด็กมากขึ้นอันที่สามเรามีอัตราส่วนเด็กต่อครูเนี่ยมากเกินไปไหมครูดูแลเด็กได้อย่างครบถ้วนไหมอันที่สี่คือการบูลลี่เกิดขึ้นจริงไหมในโรงเรียนมีการดูแลอย่างไรอันที่ห้าคือเรื่องนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนไหมนั่นต้องทำทั้ง5มิตินี้ให้ครอบคลุมสิ่งสำคัญคือมันต้องมีจุดที่เราสามารถแจ้งเหตุหรือว่ามีระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้จากครูเองเห็นว่าเด็กมีปัญหาก็ต้องมีช่องทางที่มีความช่วยเหลือจากภายนอกเข้าไปได้สามารถให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้เนี่ยก็นี่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนักจิตวิทยาต่างๆเข้ามาช่วยด้วย
7: ขณะเดียวกันในด้านการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยดังกล่าวสู่การปฏิบัติเชิงรุกในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนั้นนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำมาตรการดังกล่าวมาปรับใช้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง437แห่งโดยมีกระบวนการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียนการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้อย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้งควบคู่กับการพัฒนาทักษะครูร่วมกับภาคีเครือข่ายและการนำแพลตฟอร์มมาใช้รับแจ้งเหตุเพื่อส่งต่อการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
9: เรามีการเพิ่มเติมเรื่องของการซักซ้อมการอบรมนะคะให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง400สังกัดโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยทุกโรงเรียนก็จะมีการตรวจคัดกรองตรวจค้นกระเป๋านักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพเรื่องอาวุธก็มีการกำชับเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีการซักซ้อมเรื่องของหนีซ่อนสู้เป็นการปฏิบัติตนในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินภาคเรียนละ1ครั้งอยู่แล้วนะโดยเฉพาะคุณครูเราได้มีการเติมทักษะเรื่องของการคุ้มครองเด็กกระบวนการแจ้งระบบร้องเรียนผ่านโซเซฟเป็นแพลตฟอร์มนะคะเรื่องส่งต่อในงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาก็มีการแจ้งมาตามสำนักการศึกษาบ้างนี่เรามีการกระบวนการให้ความช่วยเหลือแล้วก็การส่งต่อกระทรวงพม.หรือโรงพยาบาลศูนย์ใกล้เคียงหรือสถานที่ตำรวจในบริเวณที่สามารถจะให้ความช่วยเหลือได้
7: จะเห็นว่าการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงต้องอาศัยทั้งการวางระบบที่รัดกุมและการดูแลอย่างเข้าใจรวมทั้งการส่งต่อนโยบายให้เกิดการปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็วและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมั่นใจในทุกๆวันชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังสร้างความกังวลว่าจะกลายเป็นเครื่องมือทำให้การโจมตีทางไซเบอร์มีความรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นด้วยติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
10: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นในฐานะเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับช่องโหว่และป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ AI โดยเฉพาะระบบที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองที่เรียกว่า AI Agent กำลังสร้างความกังวลว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจกลายเป็นเครื่องมือที่เพิ่มความรวดเร็วและความซับซ้อนของการโจมตีทางไซเบอร์ได้เช่นกันความกังวลดังกล่าวชัดเจนขึ้นหลังสถาบันความมั่นคงด้าน AI ของอังกฤษเปิดเผยว่าแบบจำลอง AI Agent รุ่นใหม่ของ OpenAI และ Anthropic ดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยถึง17ครั้งจากการทดสอบทั้งหมด122ครั้งโดย AI เหล่านี้ทำการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามโน้มน้าวผู้ดูแลโครงการซอฟต์แวร์ให้อนุมัติการใช้โค้ดดังกล่าวด้านนายอดัมเมเยอร์สหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามของ CrowdStrike ระบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบเพื่อดูว่า AI จะดำเนินการนอกเหนือจากสิ่งที่คาดการไว้หรือไม่มากกว่าจะสะท้อนถึงพฤติกรรมของระบบ AI ที่ประชาชนทั่วไปใช้งานแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าคือการที่มนุษย์นำ AI มาเพิ่มขีดความสามารถในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ตั้งแต่การค้นหาช่องโหว่วิเคราะห์และเลือกเป้าหมายสร้างมันแวร์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายหรือเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนถึงการหลอกลวงที่มีความแนบเนียนมากขึ้นรายงานของ IBM บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐพบว่า1ใน4ของเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2568ถึงเดือนมีนาคม2569มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการก่อเหตุและการโจมตีในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ56จากปีก่อนหน้าภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นทำให้หลายประเทศเริ่มนำ AI มาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยนายโยอิจิอีดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาใช้ AI ขั้นสูงภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับผู้ก่อเหตุที่ใช้ AI ค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามมนุษย์จะยังเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายขณะที่สหภาพยุโรปออกกฎหมายเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจาก AI ผ่านกฎหมายควบคุม AI ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุม AI ตามระดับความเสี่ยงรวมถึงข้อกำหนดด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการประเมินและการทดสอบระบบ AI ขั้นสูงก่อนนำเข้าสู่ตลาดยุโรปเพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนนำไปใช้งานจริงความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นทั้งเครื่องมือของทั้งฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันในโลกไซเบอร์อย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่ที่การพัฒนา AI ให้มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการกำหนดขอบเขตและกำกับดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างภัยอันตรายเสียเองเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
13: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจะได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือ1ความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
3: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
7: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
3: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือ1ความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
1: ละปูนเดินหน้าพัฒนายั่งยืนเศรษฐกิจพลิกฟื้นประชาชื่นบานช่วงเวลาต่อจากนี้ไปปักกับรายการอบจ.ละปูนพบประชาชน

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการอบจ.ละปูนพบประชาชนนะเจ้าเนาะวันนี้13สิงหาคม2569นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าสัปดาห์นี้ปิ๊กมาแล้ว มาพร้อมกันกับผอ.พิเดชจันทร์สิรินะเจ้าผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจากอบจ.ละปูนสวัสดีเจ้าผอ.พิเดชจ้า
1: ครับสวัสดีครับดีเจออยนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอบจ.ละปูนพบประชาชนอยู่นะครับสัปดาห์นี้ก็เช่นกันนะครับก็จะได้นำข่าวสารภารกิจของอบจ.ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาเล่าสู่กันฟังก็เพิ่งผ่านพ้นไปเนาะวันที่12สิงหาเนาะ
0: วันแม่แห่งชาติ
1: วันแม่แห่งชาตินะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณแม
0: ่
1: เนาะที่ได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นนะครับของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับบอกว่าจะเป็นในด้านของสาขาการบำเพ็ญประโยชน์นะครับหรือแม่ผู้เสียสละเน
0: า
1: ะอ
0: ัน
1: นี้ก็ในนามของอบจ.ละปูนนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับท่านที่ได้รับโล่รางวัลหรือว่าใบประกาศเกียรติคุณเนาะคุณงามความดีของท่านนะครับก
0: ็
1: ชุมชนท้องถิ่นนั้นก็ถือว่าคือเกียรตินะครับกับท่านแล้วก็ท่านนั้นก็เหมาะสมที่จะได้รับรางวัล
0: เจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมนะเจ้าคือจริงๆถ้าถามว่าคุณแม่แต่ละคนก็จะมีข้อดี
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีความทุ่มเทมีความมุ่งมั่นความเสียสละในแต่ละแบบที่อาจจะเหมือนกันอย
1: ู่แล้วเหมือนก
0: ันแต่ละครอบครัวต้องเหมือนกัน
1: ครับมันคือด้วยพ่อคุณแม่เน
0: า
1: ะนับ
0: จ้า
1: เพราะว่าอย่างนับถึงบ่ทวนนะครับก็อันนี้ก็ในส่วนของท้องถิ่นเน
0: า
1: ะก็อาจจะพิจารณาคัดเลือก
0: ใช
1: ่ปีละหมู่บ้านละคน2คนเนี่ยครับต่อปี
0: จริงๆถ้าเปิ้นฮือได้กูคนมันก็ต้องอย่าฮือ
1: 2คนพุ่นน่ะถ้าฮือนักล้ําเนี่ยมันก็อยู่มีค่าเนาะ
0: เพื่อเป็นขวัญกําลังใจเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมนะเจ้าก็แสดงความยินดีกับคุณแม่ทุกท่านแล้วก็สุขสันต์วันแม่แห่งชาติกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะ
1: ผ่านไปแค่1วัน
0: เป็นในพระเจ้าวันแม่แห่งชาติของผอ.พิเดชปีน
1: ี้ก็ปีนี้ก็ในส่วนของอบจ.นะครับเนื่องจากภารกิจเฮาพื้นที่เฮาอยู่ใกล้กับศาลากลางอะเน
0: า
1: ะฉะนั้นสิ่งที่เฮาจะร่วมมือก็คือร่วมกับจังหวัดนะครับว่าจะเป็นการใส่บาตรในช่วงเช้าเงี้ยพอดีของกองยุทธศาสตร์และก็ประมาณนะครับเป็นเพื่อนเพราะว่าเป็นภารกิจที่เป็นเวรพอดี
0: เป็นเวรพอดี
1: ก็ไปใส่บาตรกันที่วัดพระธาตุหาริพุนชัย
0: เจ้าตักบาตรวันแม่แห่งชาติเนาะเจ้าเนาะก็หลายครอบครัวอาจจะมีกิจกรรมในการร่วมกันกับคุณแม่ปาไปวัดพ่องอะไรอย่างของวัดพระธาตุแต่ว่าคนหลายนะเจ้า
1: ใช่ครับภารกิจช่วงเช้าก็จะใส่บาตรเน
0: า
1: ะหล
0: ัง
1: จากนั้นกับบางท้องถิ่นก็มีการมอบโล่ประกาศกิตติคุณเสร็จแล้วแรงๆกับปาแม่ไปกินข้าว
0: ไปกินข้าวร้านอาหารให้คนเต็ม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวจะมีอย่างก็60-40อ่ะไปช่วยไทยนะดูตั้งกินกันเลยนะเจ้าเนาะก็แสดงความยินดีนะเจ้าสุขสันต์วันแม่แห่งชาติกับทุกๆครอบครัวตัวละกันนะเจ้าอย่าลืมดูแลคุณแม่ก็คุณแม่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองเพราะหุยแม่หมอนบ้านเฮาก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเจ้าอยู่เป็นร่มโพร่มไซให้กับลูกกับหลานไปหมื่นๆเนาะเจ้าเนาะแฟนคลับคุณเอียวสุรชัยเขาติดตามรายการอยู่ส่งกำลังใจให้ทีมละปูนเสมอครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: คนบ้านใกล้เรือนเคียง
1: คนบ้านใกล้เรือนเคียงครับ
0: เจ้ายินดีนะเจ้าผอไอเอียวสุรชัยนะเจ้าเนาะมาติดตามข่าวสารกันนะเจ้าสัปดาห์นี
1: ้ครับ
0: ก็มีหลายเรื่องฝนฟ้าอากาศกระตกชุกหนาแน่นยิ่งขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับต้องยอมรับว่าฝนนะครับ มันจะมาช่วงสัก4โมงอะเนาะช่วงเย็นๆนะดูนะครับสังเกตครับในช่วงเช้าก็ปล่อยโอกาสให้พี่น้องเสาะหากินกันนะครับซักผ้าซักครัวทำภารกิจกันในช่วงสัก4โมงมาแล้วครับ
0: มาละ
1: เมฆเริ่มตั้งเขาละ
0: มืดมาละ
1: มืดมาแล้วครับแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับตั้ง Facebook ตั้งอะไรอย่างเนาะตัวนี้สภาพของน้ำในพื้นที่ละปูเฮานะครับ3น้ำน้ำลีน้ำทาน้ำควงเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บวิกฤตนะครับถือว่าอยู่ในขั้นที่ปกตินะครับมีน้ำลี้อาจจะปริมาณสูงขึ้นมาน้อยหนึ่งนะครับแต่น้ำปิงเริ่มสูงขึ้นนะครับเมื่อวานเห็นว่าวัดปากแกเน
0: า
1: ะตรงแถวริมปิงอย่างเงี้ยครับแถวริมปิงประตูปานน้ำเริ่มท่วมวัดละครับแสดงว่าเชียงใหม่เริ่มพองนะครับเริ่มเปิดประตูระบายน้ำ ก็ผลมาจากว่าตังไม่แตงเนาะตังไม่แตงตังพุ่นนะครับฝนตกเยอะ
0: ฝนตกหนัก
1: ฝนตกหนักนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำกวง
0: น้ำกวงก็ขึ้นแต่ว่าไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤต
1: วิกฤตครับวิกฤต
0: เจ้าก็ตังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการพองทายน้ำเนาะ
1: ใช่ครับ
0: สูนน้ำเข้าไปดูข้อมูลได้นะเจ้า
1: สูนน้ำเข้าไปดูได้แล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดเนาะทางท่านผู้ว่าการจังหวัดลำพูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับ
0: เจ้า
1: พร้อมกับท่านรองท่านปอป้องกันนะครับท่านรองนายกอบจลำพูนเขาก็ได้ลงพื้นที
0: ่จ
1: ุดเสี่ยงที่เกิดวิกฤตขึ้นนะครับก็ลงไปดูพื้นที่กัน
0: เจ้าก็มีการบริหารจัดการในหลายจุดเสี่ยงแล้วก็อบจนี้มีเครื่องจักร
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ที่ลงไปช่วย
1: ครับ
0: เนาะแล้วก็ไปแปลงไอ้อย่างก็ป้าท้องอย่างก็แปลงตังน้ำ
1: แปลงตังน้ำเปิดทางระบายน้ำนะครับ
0: ทางระบายน้ำจะช่วยเต็มที่นะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีสัญญาณว่าน้ำที่ไหนจะมาเครื่องจักรนี
1: ่พร้อมครับ
0: อ๋ออยู่หัวสะพานแล้ว
1: อยู่หัวสะพานแล้วครับคือชุดวิกฤตนะครับตื่นน้ำลีน้ำทานน้ำกวงเนี่ยมันจะมีบักกี้ชุดนะครับมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดบริเวณที่เดิมนะครับฉะนั้นรู้ฝนนะครับรู้เขารู้เรานะครับรู้ปริมาณฝนรู้การคาดการณ์เนี่ยเราเตรียมพร้อมเสมอนะครับ
0: เจ้าเนาะมีเรื่องของการรับมือสถานการณ์อุทกภัยเดี๋ยวรายงานคราวนี้เลยละกันนะเจ้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำมั่งก่อเจ้าขุดลอกผักตบชวาวัชพืชในลำเมืองร่องเชี่ยว
1: ร่องเชี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นในเขตของตำบลอุโมงค์นะครับอันนี้ก็ด้วยการประสานของท่านประธานสภานะครับท่านพันธิพงศ์ขัตตินะครับก็ได้ขออนุมัติเครื่องจักรจากท่านนายกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะครับก็ตรงนี้นะครับก็ถือว่าทางเชียงใหม่เนาะเปิดมีการเปิดทางระบายน้ำนะครับกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำฉะนั้นด่านแรกนะครับถ้าเป็นในเรื่องของน้ำกวงในเรื่องหอยน้ำมันจะต้องมาเจอที่อุโมงค์ก่อนฉะนั้นเราก็ไปรีบไปทำตรงนั้นนะครับวันนั้นท่านผู้ว่ารายการจังหวัดลำพูนพร้อมทีมงานก็ได้ไปลงพื้นที่ตรงนี้ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมการนะครับอันนี้ทำตั้งแต่วันที่3สิงหาและจนถึง21สิงหานะครับระยะเวลาดำเนินการก็19วันอันนี้เพื่อที่จะเปิดน้ำตรงนี้ให้ลงสู่น้ำกวงเร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุด
0: คือถ้าภัยจำเส้นทางน้ำนี้ได้ว่าปี2567เนาะน้ำท่วมใหญ
1: ่น้ำท่วมใหญ่
0: คือน้ำจากต่างเชียงใหม่มันเข้ามาต่างเส้นเนี่ยนะเจ้าละ
1: มาฝั่งเมืองล่องฝรั่งมาจากเมืองเก้าซอกเนี่ยครับมาล่องเชี่ยวมาปิงห้างเนี่ยครับ
0: เจ้า
1: ครับอันนี้เป็นเส้นทางน้ำที่เราจะต้องระบายน้ำจากเชียงใหม่ลงสู่น้ำกวง
0: เจ้าเนาะคือเส้นเนี้ยเป็นเส้นสำคัญเลยถ้าหากว่าวิกฤตปุ๊บเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดติดขัดตรงไหนเนี่ยจะเป็นปัญหาเลยเพราะว่า
1: พี่น้องอุโมงค์พี่น้องหนองจ้าซึม
0: ติดสองข้างตางเลยติดของสองข้างตางเลยนะจ๊ะ
1: ปีที่แล้วนะครับที่เขาเท่าที่ไปดูนะครับพี่น้องหนองช้างคืนนะครับพี่น้องอุโมงค์แถววัดห้อมก่อม่วงนะฮะโดนหมดครับ
0: โดนหมดเนาะก็ถือว่าตรงเนี้ยเขาก็เป็นการเตรียมการจากการถอดบทเรียนของปี67มาจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงที่ว่ามันจะมาแบบฉุกเฉินเหมือนปี67เนี่ยเขาก็เตรียมไว้ก่อน
1: เตรียมไว้ก่อน
0: จริงๆแล้วมันก็คงมาถึงขั้นปี67แล้วล่ะ
1: มันมีแล้วครับมันมีแล้วเน
0: า
1: ะ
0: มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นแล้วล่ะ
1: ในรอบ560ปีที่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะคร
0: ับ แต่ก็ต้องเตรียมไว้ก่อน
1: เตรียมไว้ก่อน
0: เตรียมไว้ก่อนแล้วพักตบชวาก็ใหญ่เร็วเนี่ยนะ
1: แถมชุดนึงนะครับที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดพร้อมทีมงานลงไปดูพื้นที่ก็ตรงเขตของเมืองจี
0: เจ้า
1: เนาะปีแล้วก็กัดเซาะนะครับถนนก็เหลือเกิงเลน
0: ถนนเหลือเกิงเลน
1: เหลือเกิงเลนคือในตอนนี้ครับในเบื้องต้นก็มีการใช้ไม้ยูคาเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เอาบิ๊กแบกเอากระสอบทรายไปใส่ละแต่ในพื้นที่ของร่องน้ำทาครับเรายังมีการเปิดห้องว่าเบนทางน้ำเต
0: ้อ
1: ตอนนี้เท่าที่เมื่อวานนะครับวันอังคารที่ผ่านมาต่างเทศบาลตำบลเมืองจี้ก็ประสานนะครับขอเครื่องจักรอบจ.นะครับไปเพื่อที่จะเอาพยายามที่จะเอาเกาะนะครับที่อยู่แหมฝั่งตรงข้ามอ
0: ่
1: ะมันกระทบแหมฝั่งหนึ่งเนาะเอาเกาะตรงนั้นออกก่อนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวท่านนายกเฮงก็คงจะอนุมัตินะครับสัปดาห์หน้าก็คงจะส่งเครื่องจักรลงพื้นที่ของเทศบาลตำบลเมืองจี้ครับ
0: เจ้าจุดที่ว่าปีที่แล้วคือมันต้องใช้ระยะเวลาในการขอครับงบประมาณมาซ่อม
1: ใช่ครับใช่ครับก็ทางระยะที่การได้ผังเมืองนะครับซึ่งมีหน้าที่รักในเรื่องของเขื่อนป้องกันตลิ่งอะเน
0: า
1: ะอันนี้ก็ลงสำรวจละ
0: จ้า
1: แต่ในเบื้องต้นต้องแก้ไขปัญหาพี่น้องก่อน
0: จ้าเนาะคือจุดเสี่ยงแต่ละจุดนั้นเพิ่นอยู่ในลิสต์อยู่แล้ว
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: อยู่ในลิสต์อยู่แล้วอันนู้นอันนี้อันนั้นยังของอบจสัปดาห์ก่อนจําได้พอพี่เดชว่าไปซ่อมเขื่อน
1: อ๋อฝ่ายแกนดินซีเมนต
0: ์ฝ่ายแกนดินซีเมนต์คือตัวฝ่ายบะเสีย
1: บะเสียบะเสียไปซ่อมตะลิง
0: ซ่อมตะลิง
1: ข้างๆทั้ง2ข้างนะครับ
0: เจ้าเนาะก็มีหลายจุด
1: เป็นจุดเสี่ยงแห่งจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ทั้ง2จุดนะครับทั้งกงอ้อทั้งทุ่งไผ่นะครับเราดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว
0: เจ้าแต่ในส่วนของสาธารณภัยเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากอย่างช่วงนี้ก็มีการประสานงานร่วมกันกับทางปภ.
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: จังหวัดตลอดอยู่แล้ว
1: เพราะว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนนะครับจะในบทบาทในเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยเนี่ยจะเป็นรองผู้อำนวยการนะครับฉะนั้นถ้าพูดท่านปอเมืองท่านผู้ว่าการจังหวัดบยูนะบทบาทคนที่สองก็คือท่านยุคเฮงเลย
0: ผู้บัญชาการเหตุการณ์
1: ที่จะบัญชาการเหตุการณ
0: ์ครับเจ้าเห็นว่าทางอบจ.ลำปูนเนี่ยก็มีแผนในการขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนในการที่จะดำเนินการเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบจ.
1: ใช่ครับ
0: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเฮ้ยแต่ว่าวันซืนนี่บ่ได
1: ้วันที่11ครับวันที่
0: 11นี่บ่ได
1: ้อันนี้ก็ดังที่ทำนำเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับว่าบทบาทนะครับของท่านนายกอบจ.
0: เจ้าน
1: ะครับท่านนายกเฮงนะครับบทบาทแห่งอันหนึ่งก็คือท่านจะเป็นรองผู้บัญชาการนะครับฉะนั้นในเมื่อเกิดภัยเนี่ยก็จะต้องลงร่วมในพื้นที่
0: เจ้าน
1: ะครับฉะนั้นแผนของอบจ.ในบริบทเฮามีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดฉะนั้นแผนเฮาจะต้องไปสอดรับกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดลำปูน
0: เจ้า
1: ครับวันนั้นก็ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยก็มานั่งหัวโต๊ะเลยนะครับในการที่จะทำงานร่วมกันทั้งปภ.เขตทั้งปภ.จังหวัดทั้งบุคลากรของอบจ.มาทำแผนร่วมกันว่ากรณีเกิดเหตุสาธารณภัยทุกภัยเนี่ยเราจะมีแผน
0: บูรณาการกัน
1: อย่างไรบูรณาการกันอย่างไรแล้วก็อบจ.จะขับเคลื่อนอย่างไรเครื่องจักรมีกี่ตัวสูบน้ำมีกี่ตัวเนี่ยครับประมาณนั้นนะครับ
0: เอาสภากำลังมา
1: สภากำลังมารวมกันแล้วก็ภาคีเครือข่ายของท้องถิ่นทั้งหลายนะครับ

0: ไฟไหม้อย่างเงี้ยมันต้องมีผู้บัญชาการหนึ่งคนมันจะฉีดกันไปเรื่อย
1: ใช่ใช่ไม่ได้แน่เจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหมมิติหนึ่งซึ่งอย่างที่ผอ.พิเดชเรียนไปว่าทางละปูนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เพิ่มความสำคัญเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: ใช่ครับ
1: อย่างมาก
0: เปิ้นฮ้องว่าเวลามันเกิดเหตุเนาะหนึ่งมันไม่ได้บอกล่วงหน้าสองคลึกตึกตัก
1: คลึกตึกตัก
0: บางทีมันตื่นเต้นนะครับถ้าว่ามีคู่มือหรือว่าแผนในการปฏิบัติเนี่ยมันจะลำบาก
1: เจ้าเนาะก็ถือว่าเรียนคือพี่น้องชาวละปูนเฮาได้รับทราบว่าพร้อม
0: อุ่นใจได้เลยครับพี่น้องครับเนาะทั้งจังหวัดทั้งอบจ.ทั้งเทศบาลทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเฮาทำงานบูรณาการร่วมกันดีละ
1: คือหลายเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเวลาดีจะออยไปเจอญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยอู้กันได้นะว่าละปูนเพิ่นมีเจ้าอี้ตัวนะไอ้นะที่อื่นเพิ่นบอกเฮ้ยยังมีเจ้าอี้ล่ะไอ้นะของเพิ่นยังบ่มียังอี
0: ้ต้องบอกว่า1จังหวัดเฮาใหญ่เนาะ2ด้วยความสามัคคีอันนี้ต้องยอมรับนะครับพี่น้องละปูนนะครับแล้วก็มีป้อมเมืองเนาะที่มีวิสัยทัศน์นะครับที่มีแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนเนี่ยฉะนั้นการบูรณาการการขับเคลื่อนการทำงานเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับจะง่ายขึ้นแทนที่กูว่ายางมึงว่ายางอ่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับ
1: เจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความอุ่นใจมากอย่างเรื่องรถรับส่งคนเฒ่าคนแก่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยลองไปถามที่อื่นเฮ้ยกับบ้านเฒ่ายังบ่มีอันพงเลย
0: ตอนนี้เริ่มแล้วครับเพราะมันมีศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
1: เ
0: มื่อก่อนเนี่ยทำมาได้เน
1: า
0: ะนอกจากว่าท่านนายกท้องถิ่นบางตีเปิ้นมีรถสำรองจิตประจัยรถหลวงนะครับกับอันเนี้ยมารับส่งแต่ตัวเนี้ยจะเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ล่ะ
1: มีรถละรถถึงไหนแล้วเราขอพี่เอกใกล
0: ้ในส่วนของรถEMS นะครับของอบจ.เสาสองกันนะครับที่เขาตั้งงบปี69ไว้เนาะเสาสองกันตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการเป็นการประกาศ e-bidding รอบที่2นะครับรอบแรกนั้นทั้ง4รายที่ยื่นนะครับส่งเอกสารมาครบถ้าผมจะบอกครบรายเดียวนะบอกครบทั้ง4
1: เออเฮ้ย
0: คือเครื่องมือรถเนี่ยมันมีปัญหารถเนี่ยตรงสเปคหมดละอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือที่ใส่ในรถอ่ะเพราะมันมีหลายรายการเป็นซิปเป็นซาวรายการฉะนั้นในทีโออาร์ที่เขาเขียนไว้นะครับแม้แต่ขาดไป1รายการ
1: ก็ถือว่าไม่ได
0: ้ก็ถือว่าตกเลย
1: อันนี้กระบวนการไปอยู่ที่อบจว่าอบจบ่ดำเนินการนะเหมียวมาจ้าอย่างเงี้ยนะคืออันนี้บางทีบางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆส่วน
0: ปัจจัยหลายๆ
1: อย่างนี้คือผู้รับจ้างที่เปิ้นยื่นเอกสารมายื่นมาครบ
0: โอ้โหเอกสารแต่ละห้างที่ยื่นนั้นจริงๆไหมครับที่เฮาปริ้นจากระบบมานะครับน่าจะเป็นร้อย
1: เป็นปึ๊ก
0: เป็นร้อยหน้า
1: โอ้แล้วกรรมการนี่ก
0: ็กรรมการ
1: ก็ต้องลงตัว
0: ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการพี่นาผลเลยนะครับต้องมาไล่ดูทีละแผ่นละแผ่นละแผ่น
1: มีอย่างพ้องตรงกัน
0: เอาทีโออาร์ที่เฮากำหนดกับคุณสมบัติที่ทางร้านยื่นมาเอามาเทียบกันถ้าตกไปข้อนี่ถือว่าร้านนั้นตกเลยไงครับ
1: หรือถ้าคือผ่านไปโดยไม่ได้ดูดีอันนี้ความผิดตกอยู่ที่กรรมการ
0: ครับ
1: เนี่ยเห็นก่อนนี่เป็นกระบวนการ
0: รอแหมสักน้อยนึงนะครับก็รอบ2นี้น่าจะได้ละเพราะตอนเนี้ยรอบแรกเนี่ย
1: ตุลา
0: 4-5 เจ้าที่ยื่นในรอบแรกฮู้ละจุดบกพร่องตัวเก่ามีหยัง
1: เจ้า
0: เนาะแล้วก็ท่านบริษัททางร้านที่สนใจนะครับก็ติดตามเนาะประกาศของอบจ.นะครับทางหน้าเพจนะครับหรือในระบบ EGP นะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารเนาะแล้วก็ยื่นกันเยอะๆนะครับ
1: อันนี้หมายถึงรถ1669
0: ครับ
1: ที่เปิ้นจะซื้อคือท้องถิ่น
0: เสาสองกัน
1: ปีนี้ตั้งงบไว้ปี2569เนี่ยเสาสองกันนะเจ้าแต่ว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยอย่างที่ผอ.พิเดชบอกมันลดมันเหมือนจะลดไปเลยอ่ะใจซื้อรถตู้มาใช้
0: ซื้อรถกระบะ
1: มาใช้นะใจนี่มันเป็นรถ EMS รถฉุกเฉินทางการแพทย์เพราะฉะนั้นรายละเอียดอุปกรณ์อย่างมันก็จะต้องละเอียดเข้าไปแหม
0: ใช่ครับ
1: อาจจะต้องมีระยะเวลาหน่อยแต่เป็นอย่างงบตันอยู่มั้ง
0: อ๋อตันครับก็คิดว่าในการประกาศรอบ2เนี่ยก็จะประกาศให้ทันไปในเดือนกันยายนนี้เนาะแล้วก็กระบวนการพิจารณาผลกระบวนการส่งมอบเนี่ยอาจจะข้ามไปปี70น้อยนิ
1: ดแต่ว่างบประมาณนั้นมีปัญหาใจของปี69เหมือนเดิม
0: ได้ครับได้ครับเปิ้นๆฮ้องว่าก็ตัดปีไว
1: ้
0: กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันน
1: ะ
0: ครับแล้วก็คาดว่านะครับกระบวนการตรงเนี้ยก่อนสงกรานต์น่าจะได
1: ้
0: เนาะตั้งเป้าไว้ไก่ไว้ก่อนนึง
1: ใจรอหน่อยนึงแต่ปี70ก็มีงบซื้อเฮือแฮมนะ
0: ครับในปี70ก็มีแฮมประมาณ7ตีนะครับที่มีอายุการใช้งานเกิน10ปี
1: เจ้าน
0: ะครับอันนี้ก็ร่างอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของอบจ

0: ละ
1: จ้ะมีเรื่องงบแบบไหนอยู่ในถามพี่เดช
0: ครับ
1: อันนี้ถามนอกสคริปต์นะท่านผู้ฟัง
0: ก็เล่าสู่กันฟังเนาะเราสู่กันฟังก็ท้องถิ่นหลายตีนะครับทางผู้บริหารก็ได้โทรมาสอบถามว่าเอ๊ะรถ1เค้าเข้าไปถึงไหนล่ะฮะเนี่ยกระบวนการมันก็เป็นลักษณะเนี้ยครับเป็นลักษณะเนี้ย
1: จ้าแล้วรถกันเก่าเปิ้นก็บอกเอาคืนนะเจ้ารถที่ว่าคืนท้องถิ่นไว้ตอนนี้ก็คือยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไปนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ารถใหม่มาเมื่อไหร่เนี่ยรถกันเก่านะจะกลายร่างไปเป็นรถทับส่ง
0: รถทับส่ง
1: ผู้ป่วยอย่างที่บอก
0: เขาก็จะมากำหนดเงื่อนไขเนาะกำหนดแนวทางการแฮมครั้งหนึ่ง
1: เจ้าพอพี่เนี่ยตะกี้เขาอู้กันถึงเรื่องแผนป้องกันสารภัยนะเจ้าเขาไปต่อกันเรื่องน้ำสักหน่อยบอกเจ้าเห็นมีเรื่องของการเปาล้างบ่อบาดาล
0: อ๋อครับ
1: โครงการที่เป็นโครงการที่โดดเด่นมากแล้วก็มีการดำเนินการต่อเนื่องเขาได้อู้ออกรายการพ่องบ่ได้อู้พ่องแต่ว่าเพิ่นทำตลอด
0: ทำตลอดคืออันนี้ก็ประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับในสำหรับในชุดของการเปาล้างบ่อ
1: เจ้าน
0: ะครับตังอันนี้ก็ไปในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าซักนะครับก็ต้องบอกว่าเท่าที่เขาดูเนาะถ้าน้ำต้นทุนนะครับที่อยู่ในพื้นดินเนี่ยสะอาด
1: เจ้า
0: ถึงแม้ระบบกองท่านจะดีจะได้ก็จ้างนะครับมันหนึ่งระบบกองอยู่ได้ประเมินเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: สองต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนสารเนี่ยสิ่งแรกท่านจะต้องพัฒนาคุณภาพน้ำก่อนนะครับเมื่อท่านเป่าล้างบ่อเสร็จนะครับเขาก็จะเป่าท่อส่งให้ท่านตัว
1: เจ้า
0: เนาะท่อส่งนะครับถ้าเป็นน้ำต้นทุนนะครับมันจะเป็นสีชาถ้าเป็นท่อส่งนี่เป็นโอเลี้ยงเลยครับมันถึงดำนี่ก็เปรียบเทียบไม่เห็นเลยนะครับ
1: ไปดูในคลิปเตอะนะเจ้าเนี่ยเขาใส่โซ่มาเลย
0: นี่แสดงว่าเป่าละเป่าท่อส่งละ
1: เจ้า
0: ครับ
1: มันจะเป่าทั้งในส่วนของท่อส่งแล้วก็จะมีทั้งในส่วนของปลาท้องอย่างก็จะ
0: เป่าล้างบ่อ
1: บ่อ
0: เป่าล้างบ่อเขาต้องเป่าล้างบ่อก่อนเน
1: า
0: ะน้ำสะอาดแล้วเอาสมือดเอาอย่างลงแล้วก็เขาก็เอาเครื่องเนี่ยครับอัดในท่อส่ง
1: คือปกตินี่ทำให้กู้กันเลยมั้ง
0: ทำกู้กันครับ
1: ทำกู้กันเลยเจ้า
0: ถ้าเขาเป่าล้างบ่อไม่ได้แต่ท่อส่งยังโซกโปงอยู
1: ่ก็มันมีผล
0: มันก็จะได้ผลประมาณ 50% เนาะแต่นี่ 100% เลย
1: เจ้า
0: แหมสักปีนึงเขาก็มาพัฒนาอีแห
1: ม
0: นะครับครับ
1: เจ้าเนาะอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของนายกเฮงเพิ่นเลยนะเจ้าน้ำสะอาด
0: น้ำสะอาด
1: เนาะคุณภาพชีวิตก็ผูกติดกับเรื่องของน้ำน้ำบ่สะอาดนี่มันบ่ได้หันผลทันทีวันนี้มันผูกคือหันผลวันนี้มันผูกอาจจะเสื้อหมอง
0: เสื้อหมองเลยเขายิ่งชุดนักเรียนเน
1: า
0: ะ
1: แม่อาจจะเห็นผลเสื้อหมองแต่ว่า
0: เปิดท้องว่าอย่างที่เจ๊อ้อยครับแม้แต่เวนิสเนี่ยเอาไม่อยู่เวนิสไฮเตอร์เนี่ยเอาไปอยู่เนี่ยครับ
1: นะเจ้าแต่ว่าไปหน้าถ้าเขาใช้น้ำสะอาดไปเรื่อยๆมันก็จะมีผลกับร่างกาย
0: เราเป็นนิ่ว
1: เป็นนิ่วพองอะไรยังพองนะเจ้าผิวหนังพองอะไรยังพองเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายในการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน
0: อันนี้ฝากประชาสัมพันธ์เลยนะครับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเขามี2ชุดนะครับ
1: มี
0: สองชุดปฏิบัติการสามารถแยกชุดทำงานกันได้เลย
1: เสื้อขาวนี่ไผ่เราพอพี่เดชหัวหน้าทีมก
0: ็ใช่ครับใช่คร
1: ับ ต้องถอนเป็นตาพอเลยนะครับถ้าไผ่ดูไลฟ์สดอยู่จะหันต้องชื่นชมทีมนี้อ่ะขอบคุณมากๆเลยที่เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นะเจ้าก็ทำหนังสือเข้ามาได
0: ้
1: เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคุณผู้ฟังดีจะออยไปอู้กับเพื่อนฟุ้งหรือไผ่ที่หูจากันเนี่ยฮอแล้วบ้านเฮายังบ่มียังอี้เนี่ยแล้วอย่างละปูนมันมีอี้ตัวค่ะ
0: เมื่อก่อนนี้ชุดเนี่ยเฮามาใช้เป่าล้างบ
1: ่อ
0: แต่ด้วยพัฒนาการประสบการณ์ของทีมงานเน
1: า
0: ะเฮาลองมาเป่าต่อบ่อยแต่ถ้าเป่าแล้วประสบผลสำเร็จเน
1: า
0: ะแต่มีข้อแม้ว่าวันนั้นถ้าจะเป่าอันไหนเนี่ยเขาจะต้องปิดวาล์วน้ำ
1: เจ้า
0: ครับปิดตัวเข้าก่อนถ้าเหมือนกันน้ำจะตั้งไปแล้วมิเตอร์ท่านจะหมุนปุ๊ดจากเดือน100อาจจะเป็น300
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: เพราะมันเป็นแรงลมเข้าไปอ่ะ
1: เจ้าเนาะอันนี้ก็ต้อง
0: ใส่แล้วครับ
1: ใส่โซ่เลยเนี่ยทุกหมู่บ้านทุกจุดอันนี้
0: โอเลี้ยงครับ
1: โอเลี้ยงคุณน้ำคลองแบบคุณน้ำแบบขี้เปอะเลยอ่ะยิ่งกว่าขี้เปอะด้วยซ้ำอ่ะ
0: บางทีมันต้องตะกอนที่มันนั้นไว้เนาะที่จริงน้ำมันสะอาดนะที่จะเอาไว้สำหรับปลาแตกตีหนึ่งกรรมการหมู่บ้านไปซ่อมมันก็ต้องมีดินมีอย่างไปไหลไปสักหน่อยแล้วก็สะสมกัน
1: เจ้าน
0: ะครับเป็นสาเหตุบางทีก็ไปใจความสะอาดของความสกปรกของน้ำนะมีการแตกยังพองแตกแล้วก็ไม่ได้ซ่อมดินมันก็ไหลลงเนี้ย
1: เจ้ามันก็ใช้งานถึงวันนะเน
0: า
1: ะม
0: ัน
1: ก็ถือว่ามันมีโอกาสในการที่จะปนเปื้อนอะไรอย่างได้อยู่ละอันนี้ถือว่าเป็นการทำความสะอาดเหมือน5สอคือกับบ้านนะเนาะพี่เดชเนาะเจ้าอันนี้โครงการนี้เปิ้นดำเนินการต่อเนื่องเข้า ทำหนังสืออย่างเข้ามาขอ
0: ได้เลยครับ
1: ได้เลยนะจ๊ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะ
0: บอกว่าถ้าเป็นเอามาเป็นตำบลก็ดี
1: เจ้า
0: 5-6หมู่บ้าน
1: เ
0: ขาจะไปที่เดียวเลยไปที่เดียวเลย
1: เจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นแฮมโครงการหนึ่งนะเจ้าประชาสัมพันธ์พ่องคืออย่างที่บอกอ่ะเปิ้นทำตลอดแต่เขาอ่ะอาจจะไม่ได้มาอู้ในรายการตลอดนะเจ้าก็วันนี้โอกาสดีเล่าให้ฟังหน่อย
0: เพราะว่
1: า
0: บาง
1: ท
0: ีข่าวมันเยอะเนาะไปมาถึงฮันสกับ
1: จริงๆวันนี้ก็เยอะมากเลยนะไปเป็นเรื่องต่อไปแล้วกันนะเจ้าเรื่องเบี้ยวเขียวสินค้า GI หล่ะปูนช่วงนี้โด่งดังนะเจ้าลำไยเบี้ยวเขียว100 กว่าบาทพอพี่เดช
0: ครับ
1: มันยังได้ลำไยมาแปลงแต่
0: ปีนี้ต้องนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นเกษตรกรเนาะในพื้นที่จังหวัดลำพูนหรือว่าเชียงใหม่ใกล้เคียงปีนี้ปริมาณลำไยค่อนข้างน้อยราคามันเลยสูง
1: ราคาสูง
0: อันนี้อู้ถึงลำไยอีดอยนะครับในภาพรวมเพราะว่าจากวิกฤตปีที่ผ่านมาปีแล้วเน
1: า
0: ะลำไยราคาค่อนข้างต่ำไม่ใช่ค่อนข้างอะต่ำเลยครับเพื่อนห้องว่าขนาดฮึบ่ซื้อบ่ขายนะฮึไข่ไข่ขึ้นไปขึ้นแล้วแบ่งเกิงอ่ะยังไม่มีใครเอา
1: เน่าคาต้นก็มี
0: เน่าคาต้นก็มีนะครับในฉะนั้นในปีนี้พี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับก็ยังมองภาพปีแล้วติดตาลำไยออกช่อมาตัดทิ้งหมดเพื่อที่จะเอาไปใส่สารแล้วออกนอกฤดูเนาะเมื่อปริมาณมันน้อยอ่ะราคามันก็ต้องสูงอยู่แล
1: ้
0: วนะครับปีนี้เท่าที่ดูนะครับ2ข้างทางAA ก็25ตัว A ก็ขึ้นไป16 15 16เนี่ยถ้า10ปลายเนี่ยถ้าตัว A นะครับ AA ที่เฮาพูดถึงละมันถึงมีบ่เยอะนะครับตัว A อยู่ที่15 16นะ
1: เจ้า
0: ส่วนอยู่ได้ละ
1: อยู่ได้ละ
0: ครับแล้วก็มัดปุกนะครับมัดปุกนะครับ25ถึง30บาท
1: เจ้า
0: ครับแล้วก็เขียมด้วย
1: เขียม
0: หายากเลยครับอันนี้นี่อีดอนะครับมาถึงเบี้ยวเขียวละปูน
1: อันนี้สินค้า GI ละปูน
0: สินค้า GI ละปูนนะครับตะกี้อันนี้เป็นทีมงานนะครับ External Control โดยคณะกรรมการมีทั้งอบจมีทั้งภาคีเครือข่ายทั้งนอกไปตรวจนะครับไปตรวจคุณภาพลำไยก็อย่างน้อยลูกมันจะต้องใหญ่กว่าเหรียญ10อ่ะครับณปัจจุบันนะครับเฮามีส่วนนะครับที่ได้รับทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เบี้ยวเขียวละปูนเนี่ย25ลายนะครับวันนั้นทางท่านนายกเฮงก็ได้มอบเพื่อกับท่านรองปลัดนะครับท่านทัชชาสามัคคีนิตนะครับที่ทำหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะครับไปเป็นตัวแทนในการตรวจสอบคุณภาพลำไยแล้วก็มอบใบประกาศเพื่อเพิ่มแผ่น3ส่วนนะครับก็จะมีส่วนนายไกสีก้อนแก้วนะครับนี่น่าจะเป็นท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองจังคืนนะครับนางสาวสุกัญญาพรมจักรแล้วก็ส่วนของนายนิพันธ์ศรีวิติปนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นแห่ง3ลายก็เท่ากับว่าตอนนี้เฮามีส่วนที่ได้มาตรฐาน GI เบี้ยวเขียวละปูน28ลายครับ28ลายละเน
1: า
0: ะ28ลายอันนี้ถือว่านะครับดูคุณภาพดูลูก
1: ต้องใหญ่กว่าเหรียญ10อ่ะ
0: ต้องใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้ปะท้องว่าทำน้อยแต่ได้มาก
1: เจ้าทำน้อยแต่ได้มากปีนี้มีรู้สึกมีอยู่ประมาณสาวกตัน
0: ครับ
1: เอ้ยแม่นะสาวกตัน
0: อ๋อบิวเขียวนะครับ
1: บิวเขียว
0: บิวเขียวอันนี้ก็มันจะมีพื้นที่เฉพาะปลูกกันเน
1: า
0: ะ
1: 200กว่าตัน
0: พื้นที่ตำบลอุโมงค์ริมปิงหนองจังคืนประตูป่าอย่างเงี้ยแต่ที่เขาร่วมโครงการเฮานะครับที่จะยกระดับเพิ่มมูลค่าของสินค้านะครับก็ตอนนี้มี28ลายละ28ส่วนละ
1: เจ้าก็ถือว่าหากินยากดีเจออยได้มาปุ๊กหนึ่งได้แบ่งเงินกินคนหน่อย2หน่วยอ่ะที่สวท
0: ใช่ครับมันเบี้ยวเขียวกับสีชมพูเนาะมันจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่ต่างจากอีดอนี
1: ่
0: 100% เลย
1: เจ้าเนาะเนื้อแห้งหวานกรอบ
0: หวานกรอบนะครับเปลือกหนาเก็บไว้ได้นาน
1: ก้นจะวัดถึงขั้นว่าน้ำตาล
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันมีตะไลจำหน่อยมันมาได้จะห้องบอกแกวนแต่ว่าคือจะต้องวัดว่าน้ำตาลมันต้องได้เท่าใดขนาดต้องใหญ่กว่าเหรียญ10
0: ใบรับรองจีไอ3ลาย
1: แสดงความยินดีตัวนะจ๊ะนี่ก็ถือว่าเป็นสินค้า GI คือขายโล150โล170ไผ่กับปะตอนะ
0: ใช่ครับใช่ครับมันหนึ่งคุณภาพเนาะสองเฮารับรองนะครับโดยทีมงาน ง external control บ่ใช่ว่าขึ้นแล้วก็ขายไปจะนั่นนี่บ่ใช่นะครับบ่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เจ้าอู้ถึงเรื่องลำไยเวี้ยวเขียวพอพี่ได้ได้ฟังรายการสัปดาห์ก่อนก็ท่านผู้ว่ามาเล่าให้ฟังว่าเปิ้นซื้อลำไยเวี้ยวเขียวละปูนเนี่ยสั่งส่งไปคือคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเยอะไปหมดเลยแล้วพอดีเพื่อนบ้านเปิ้นเนี่ยคือท่านวราวุฒิศิลปะอาชา
0: อ๋อครับ
1: เป็นเพื่อนบ้านกันก
0: ็
1: ฝากคือเปิ้นกินตวยเปิ้นบอกติดใจขนาดเลยได้เอาสเตปประกาศเมจิไปเขียนติดกล่องลำไยไว้ว่าอันนี้ลำไยของป้าป๋า
0: ห้ามคนอื่น
1: ห้ามคือคนอื่นกินนะถูกใจแบบไม่เคยกินลำไยที่ไหนอร่อยอย่างนี้มาก่อน
0: มันเป็นลำไยเฉพาะถิ่นเนาะเอาไปปลูกที่อื่นนะครับคือความกรอบมันอาจจะบ่มีเนาะเพราะปริมาณน้ำมันเยอะ
1: ใช่แล้วท่านว่าบอกว่าไอ้ชื่อเกษตรกรที่ติดกล่องไปท่านโทรมาสั่งไปแหม100กว่าโล
0: บ
1: อกอร่อยมาก
0: คนต่างถิ่นเน
1: า
0: ะ
1: คน
0: เพื่อนๆมีโอกาสได้ชิม
1: เนาะเบี้ยวเขียวละปูนงานลำไยก็เพิ่งแล้วไปแต่ว่าหมดแล้วนะเจ้า
0: แต่เรื่องปึงนะครับงานลำไยนะครับ เจอฝนตึงวันอินดูโปรแกรมไม่ขายนะครับ
1: มอกกำปอม่วนเจอกันแถมเตือกไทยสิ้นปี
0: งานสิ้นปี
1: รู้ดูนะ
0: รายงานพลังจามบทีวี
1: เจ้าเอาข่าวก็หลายเพราะพี่เดชเฮาก็อู้กันม่วนแต่นะเจ้าม
0: ันได้เล่าสู่ท่านผู้ฟังเนาะ
1: รูปพอพี่เดชอู้กับไปนักนะเจ้า
0: ครับ
1: มาดูเรื่องอบรมมีเรื่องโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงงานเป็นฐานนะอันนี้ของสถานศึกษาในอบจ.ละปูนบ้างเจ้า
0: ครับอันนี้เป็นห้องว่าก่อนที่จะเปิดภาคเรียนอย่างเงี้ยครับ
1: เจ้า
0: ก่อนเปิดภาคเรียนภาคต่อไปนะคุณครูนะครับเป็นห้องว่าจะต้องทำคู่มือการสอนเนาะคู่มือการสอนให้กับน้องๆนักเรียนอย่างเงี้ยฉะนั้นในส่วนของทางท่านนายกเฮงนะครับท่านก็ให้ความสำคัญก็มอบให้กับกองการศึกษานะครับไปจัดหลักสูตรนะครับเปิ้นฮ้องว่าหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เชิงลุกนะครับนี้ก็จะเป็นหลักสูตรเนี้ยพัฒนาบุคลากรของคุณครูเฉพาะโรงเรียนในสังกัดของอบจ.ทั้ง4แห่งนะครับโดยมีวิทยากรกระบวนการมาให้ความรู้นะครับอันนี้ทำไปเมื่อวันที่8วันที่9สิงหาที่ผ่านมาคร
1: ับ
0: ที่หอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนนะครับ
1: เจ้านี่ก็เป็นมิติด้านของการศึกษาเนาะมีการอบรมเดินหน้าโครงการในการดูแลนะเจ้าน้องๆ นักเรียนอย่างต่อเนื่องมีโครงการที่เป็นเรื่องของทุนการศึกษาอันนั้นก็ลงพื้นที่ไปติดตามพอ
0: ครับ
1: อ
0: ันนั้นนี่ก็
1: สภาพพื้นที่แล้ว
0: หมดเขตแล้ว
1: แต่ว่าช่วงนี้เปิ้นไปตรวจสอบดูละสภาพแวดล้อมสภาพพื้นที่ของคนที่ขอทุนเข้ามาเนี่ยอยู่กินกันยังได้เป็นจะได้พ่อในเปิ้นอยู่ระหว่างกัน
0: เพราะว่ามันมีคุณสมบัติข้อหนึ่งเนาะจะต้องเป็นผู้ยากจนหรือว่ายากไร้อย่างเงี
1: ้
0: ย
1: เดี๋ยวถ้าถึงรายละเอียดเดี๋ยวเปิ้นประกาศทุนก็คงแจ้งกันทำการ
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้เขาก็ตั้งงบประมาณไปแล้วทั้งหมดนะครับทั้งนักเรียนในสังกัดนักเรียนนอกสังกัดนะครับทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับเขาตั้งงบไว้ที่3 ล้านบาท
1: ถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะมากไม่น้อยเลยนะเจ้าอ่ะเล่าสู่กันฟังมีเรื่องของการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ
0: ครับ
1: สมาร์ทซิตี้มันก็
0: สมาร์ทซิตี้ครับ
1: สมาร์ทซิตี้
0: อันนั้นนี้ก็ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดลำปูนนะครับท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านประกาศว่าภายในปี75นะครับติดตั้งเป้าไว้นะครับลำปูนจะต้องประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะหร
1: ือ
0: ว่าสมาร์ทซิตี้คือได
1: ้
0: นะครับอันนี้ที่จะมีการประชุมไปเมื่อวันที่7นี่ก็จะเป็นมิติในเรื่องของด้านสุขภาพนะครับด้านสุขภาพอันนี้ทางอบจ.ก็จะเป็นเพราะว่าจะเป็นหลักนะครับในเรื่องของมิตินี้เพราะว่าการประกาศเมืองอัจฉริยะนะครับมันมีทั้งหมดอยู่7ด้านเน
1: า
0: ะก็คือในด้านสิ่งแวดล้อมในด้านของการเดินทางที่ปลอดภัยในเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับในเรื่องของพลเมืองอัจฉริยะในเรื่องของระบบข้อมูลนะครับในส่วนของจะประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะได้นะครับจะต้องมี3ด้านเป็นอย่างน้อยก็คือมีด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแถม2ด้านจะเอาด้านไหนก็ได
1: ้
0: นะครับตอนนี้ละปูนเฮาก็คือน่าจะขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะก็คือการส่งเสริมการดูแลคุณภาพชีวิตการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเงี้ยบริบทตรงเนี้ยทางสำนักงานจังหวัดก็ได้ ประชุมร่วมเนาะก็จะมีอบจ.ละปูนมีท้องถิ่นมีสำนักงานจังหวัดอย่างเงี้ยที่ดูแลในเรื่องของการดูแลสุขภาพอะครับม
1: ี
0: สมาร์ทเฮลท์เขามีซึ่งข้อมูลเขามีอยู่แล้วก
1: ็
0: จะรับผิดชอบในมิติด้านนี
1: ้
0: ครับ
1: สงสัยแฮมมา
0: บ
1: อกว
0: ่
1: าถามแบบหูการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะนี่คือถ้าเขาค่อยประกาศเขาก็ประกาศเอง
0: บ่ได้บ่ได้ครับมันต้องผ่านของกระทรวงดิจิตอลครับค
1: ือ
0: ด
1: ิ
0: ป่านะครับก็จะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอยู
1: ่
0: นะครับข้อมูลพื้นฐานจะต้องเป็นอีเนอร
1: ์
0: เม
1: ื
0: องอัจฉริยะมีอยู่ทั้งหมด7ด้านแต
1: ่
0: จะประกาศได้จะต้อง3ด้านขึ้นไปแต่บังคับว่าใน3ด้านหรือว่า5ด้านเนี่ยจะต้องมีด้านสิ่งแวดล้
1: อม
0: 1ด้านในนั้น
1: แล้วถ้าประกาศแล้วมันจะดีอย่างไรล่ะ
0: ก็คือถ้าเอาประกาศในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะมันก็จะมีระบบบริหารจัดการน้ำบริหารภัยพิบัติเงี้ยม
1: ี
0: แผนมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ
1: คือคนในบ้านเฮาก็จะมีปัญหาว่าอย่างคุณภาพชีวิตที่ดีข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ครับใช่ครับอย่างในเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเงี้ยในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตเนี่ยทั้งฉุกเฉินเนาะทั้งปัจจุบันทั้งดูแลทั้งป้องกันอย่างเงี้ย
1: ม
0: ันก็จะมีคู่มือ ถ้าก่อนในการประเมินเขาก็ประเมินตัวชีวะตามนั้นเลยนะครับ
1: อันนี้เพิ่นเป็นแผนว่าในปี2575
0: แต่ท่านผู้ว่าว่าอยากใจผมนะอยากจะเอาป
1: ี
0: 72ก็พอนะครับท่านลงทุนไปเข้าอบรมหลักสูตรนี้เลยนะ
1: แม่น
0: ใจครับ
1: เจ้าและเห็นว่าเตร
0: ีย
1: มที่จะทำเรื่องของเมืองเดินได้เดินดี
0: ตัวนี้ในวิสัยทัศน์ของจังหวัดลำพูนนะครับปี71ปี75เนี่ยมีคำว่าลำพูนเมืองอาชีพแล้วนะครับ
1: สมาร์ทซิตี
0: ้ลำ
1: พ
0: ู
1: นสมาร์ทซิตี
0: ้ครับแต่เป้าหมายเขาก็คืออย่างช้าสุดปีเจ็ดห้า
1: เจ้า
0: ถ้าเร็วสุดข้อมูลพร้อมก็
1: คือในความรู้สึกของดีเจออยเนาะอันนี้แบบบอกค่อยหู้อย่างท่าใดนะ
0: ครับ
1: แต่ก็มองว่าถ้าเกิดอย่างที่ผอ.พิเดชเล่าให้ฟังเนี่ยตามเงื่อนไขจริงๆมีครบหมดแล้วแหละเพ
0: ีย
1: งแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกจัด
0: มัน
1: ระบบ
0: คนละหน่วยงานนะเน
1: า
0: ะ
1: มันอาจจะไม่ได้ถูกจัดระบบระเบียบเพื่อมันถูกต้องตามล็อกที่เปิ้ลกำหนดเงื่อนไขอ
0: ย่างคนละเมืองอาชีพเนี่ยด้านการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยทางสาธารณสุขก็มี
1: ใช่ไห
0: มทางโรงพยาบาลก็มีทางอบจก็มีตอนนี้เราจะเอาข้อมูลมารวมกันนะครับโดยการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยอบจเป็นศูนย์สั่งการอยู่แล้วเนาะในการดูแลสุขภาพก็อาจจะเอาสมาร์ทเฮลท์เนี่ยมาเป็นฐานแล้วก็หน่วยงานไหนมีอะไรอย่างก็เอามาเติมตุบเติมกัน
1: คือมีอยู่แล้วด
0: ี
1: เจ
0: อ
1: ยว่านะมีอยู่แล้วเพียงแต่
0: ว่าคือเขาทำดีอยู่แล้ว
1: ใช่แต่ว่าเพียงแต่ว่าเอามาจัดระบบจัดล
0: ็
1: อก
0: คือ
1: มันตรงตามเงื่อนไขแล้วมันจะทำงานให้เป็นระบบที่ดียิ่งขึ้น
0: ครับตามเงื่อนไขที่ดีป้ากำหนดแล้วเขาก็จะประกาศเลยครับตอนน
1: ี
0: ้ก็จะมีภูเก็ตเนาะที่เป็นเมืองชี้ยะนำร่องอ่ะคอนแก่นอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ละจังหวัดว่าจะเอามิติไหนมาเล่น
1: เจ้าลำพูนนี่เมืองน่าอยู่แท้นะมีแฟนคลับในรายการหลายท่านบอกว่าอุ้ยใครเฮ้ใครมาอยู่ลำพูนตัวเหมือนกันเนาะไอ้น่ะ
0: ครับเจอเลยครับ
1: เจอเลยครับเนาะ
0: ตำแหน่งใดที่ตังเปิ้นจะยุบนะครับมาอยู่ลำพูนเห็นเปิ้นประกาศนะครับในอนาคตเปิ้นจะปฏิรูปเนาะระบบราชการ
1: คือพออู้ถึงเรื่องนี้มาเนี่ยวงการด้านสื่อนี่สั่นสะเทือนเลยแล้วเพราะว่า
0: ครับ
1: ตำแหน่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมาทางภาคของการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่เลยแหละ
0: เท่าที่ฟังข่าวเนาะท่านรองนายกประกรณ์นะครับท่านบอกว่างบประมาณของแผ่นดินนะครับ 73% จะไปลงงบบุคลากรหมดนะครับเหลือ 27% ที่จะเป็นงบพัฒนาอย
1: ่
0: างเงี้ยฉะนั้นมันจะเป็นนักที่ในเรื่องของบุคลากรเนาะภายในปี75น่ะจะต้องลดลงให้ได้อย่างน้อย 15% นี่นะ
1: สั่นสะเทือนทั้งวงการนะเจ้า
0: ว่ากันไปเน
1: า
0: ะว่ากันไป
1: เวลา
0: อ
1: ย่างมันมีน้อยแต่ว่ามีเรื่องของขยะเมื่อก่อนเจ้าการจัดการขยะในเมืองลำพูนมีเรื่องของงบประมาณเอ้าผอ.งบประมาณมาเล่าหน่อยเตอเจ้าเรื่องงบประมาณ
0: ครับ
1: เจ้าการขับเคลื่อนเนาะงบประมาณเห็นว่ามีการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่อบจ.ละปูนเมื่อก่อนเจ้าก่อนหน้านี้ก็เห็นมีการไปชี้แจงงบประมาณกับทางกรรมธิการมาแล้วเหมือนกัน
0: อ๋อครับอันนี้เป็นระบบเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ของการจะทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับของรัฐบาลเนี่ยซึ่งกระบวนการนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา30เนี่ยก็จะต้องให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเข้าชี้แจงงบประมาณต่ออนุกรรมาธิการแล้วก
1: ็
0: ต่อคณะกรรมาธิการแล้วก็วุฒิสภานะครับ3รอบ
1: เจ้า
0: วันที่24นั้นเราไปละรอบหนึ่งแล้วครับ24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับอันนี้ไปที่รัฐสภาเลยนะครับไปชี้แจงงบประมาณของอบจ.ละปูนนะครับ3 3 9 339ล้านนะครับที่เขาได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปแล้วก็เงินอุดหนุนชั่วกิจมาพัฒนาในบริบทอำนาจหน้าที่ของอบจ.นะครับแล้วก็วันที่10ที่ผ่านมานะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการชี้แจงนะครับต่อคณะอันนี้เป็นของว่าคณะกรรมการเลยนะครับคณะกรรมการเป็นระบบซูมนะครับภายในห้องประชุมนั้นก็จะมีของอบจ.ลำพูนกับทางเทศบาลเมืองลำพูนนะครับโดยท่านนายกบุญนะครับท่านประพัฒน์ผู้เจริญเนี่ยมาร่วมชี้แจงนะครับในส่วนของอบจ.ลำพูนเขาได้มาอยู่339ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนเทศบาลลำพูนนะครับได้มาอยู่167ล้านนะครับก็จะเป็นงบอุดหนุนทั่วไปที่ดูแลเรื่องสถานศึกษาบุคลากรการแพทย์ระบบสตนะครับในเครือข่ายของเทศบาลเนี่ยประมาณ170แล้วก็เหลือ7ล้านนั่นก็จะเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับ
1: จ้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอย่าง
0: นี้ไม่มีปัญหาครับวันนั้นคณะกรรมการก็มีการแปรลดแปรเพิ่มก็คงตามร่าง
1: เดี๋ยวถ้ามีเวลาคงจะได้เอาตัวเลขมาเล่าให้ฟังเหมือนครูเตื้อเหมือนพอพี่เดชจะมาเล่าให้ฟัง
0: แล้วรอบแล้วเล่าไปแล้ว
1: ใช่รอบแล้วเล่าไปแล้วว่าปีนี้มีโครงการอย่างพ่อง1 2 3 4 5ถึงไหนยังได้พ่องอย่างเงี้ยนะเจ้าเนาะอันนี้เดี๋ยวรอเรียบร้อยก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นขั้นของการเสนออยู่ต้องรอสภาเพิ่นอนุมัติ
0: ช่วงกำหนดนะครับทางรัฐบาลกำหนดไว้วันที่2วันที่3กันยาจะพิจารณาวาระ2 3
1: 2 3
0: ครับ2
1: 3เน
0: า
1: ะ
0: จากนั้นก็09
1: เจ้า
0: ลงพระราชบัญญัติที่ไทยแล้วก็เสร็จแล้วก็ประกาศใช้ต่อไป
1: เจ้าเพราะว่ามันจะต้องเริ่มมีผลตั้งแต่
0: 1ตุลาง
1: บประมาณรายจ่ายปี70นะเจ้าก็มีหลายเรื่องมีข่าวประชาสัมพันธ์เยอะมากเลยช่วงท้ายๆนี่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวส่วนโครงการอย่างหลายๆโครงการนี่เดี๋ยวเฮามาไล่กันทําการอาทิตย์หน้าแล้วกันนะเจ้ามีโครงการที่เปิ้นทําเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศอีกอ่ะของพี่เดชเจ้า
0: ครับอันนี้ก็เห็นว่าจะมีการประชุมเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าม
0: ีการอบรมอย่างเงี้ยครับ
1: 31มากกว่าเจ้า
0: 31สิงหา
1: 31สิงหา
0: ครับอันนี้ก็เรียนเชิญนะครับเฮาจัดกันที่โรงแรมแกนป่า
1: เจ้าน
0: ะครับในเรื่องของสิทธิในเรื่องของความรู้เนาะในเรื่องของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศอย่างเง
1: ี้
0: ยนะเฮาก็มาต้องถือว่าละปูนเฮาก็ใช่ย่อยเน
1: า
0: ะ
1: วัน
0: น
1: ั้น
0: เห็นในส่วนของงานกีฬา สัมพันธ์ของหน่วยงาน
1: เ
0: นาะในบทบาทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
1: เจ้า
0: ก็จะมีกลุ่มเครือข่ายกลุ่มเนี้ยมาร่วมเดินขบวนนะครับ
1: LGBTQ+
0: ครับ
1: plus นะ
0: ครับ
1: LGBTQ+ อ
0: ันนี้ก็เรียนเชิญนะครับวันที่31สิงหานะครับตั้งแต่เวลาทั้งวันนะครับ 8:30 เป็นต้นไปที่โรงแรมแกนป่าสมัครฟรีนะครับมีค่าใช้จ่าย
1: เป็นโครงการที่เพิ่นจะได้รวมกลุ่มกันในการคิดวิเคราะห์นะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสตรีความเท่าเทียมทางเพศในเรื่องของความหลากหลายเนาะแล้วก็มีเทคนิคการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ย
1: นะ
0: ข้อถาม
1: นะเจ้าเป็นโครงการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะเจ้าม ีเชิญชวนร่วมอบรมนะเจ้าเกษตรกรเนาะสู่สมาร์ทฟาร์ม
0: อันนี้ก็ทางอบจ.นะครับได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมนะครับของมหาลัยหอการค้าไทยนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณBOI นะครับที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้กับพี่น้องแล้วก็เลือกพื้นที่ละปูน
1: เ
0: ป็นพื้นที่น้ำร่องนะครับมีรุ่นนี้นะครับเราจะทำ3รุ่นนะครับรุ่นละ70คนฉะนั้นนะครับในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือว่าเยาวชนเนาะเยาวชนที่กล้าคิดกล้าทำเนี่ยต้องการที่จะร่วมนะครับในการขับเคลื่อนเกษตรกรแบบเดิมสู่สมาร์ทฟาร์มเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเนาะเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์นวัตกรรมต่างๆเนี่ยเรียนเชิญนะครับสมัครได้เราจะอบรมกันรุ่นที่1นะครับวันที่14-15กันยารุ่นที่2ครับ29-30กันยารุ่นที่3 1-2ตุลานะครับสถานที่อบรมก็จะใช้ที่โครงการเกษตรพอเพียงนะครับของท่านดร.เทียมโชควัฒนาที่ศูนย์สหพัฒน
1: ์วันนั้นเห็นหุ้มนายกไปโยนแก้ว
0: ใช่ครับ ันนี้ก็รีเชิญนะครับในเรื่องของสมาร์ทฟาร์ม
1: เจ้าอบจ.ละปูนเกมอันนี้ก็เริ่มการแข่งขันพ้องแล้วมั้งคะเจ้า
0: อันนี้ตอนนี้ก็โซนต่างๆนะครับทั้งโรงเรียนในสังกัดนอกสังกัดสถานศึกษาทั้ง8อำเภอเนี่ยตอนนี้มันแบ่งกลุ่มแบ่งสีกันละนะครับแต่เราจะเอาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะครับในรอบแบ่งโซนในพื้นที่เนี่ยมาทำการแข่งขันระดับจังหวัดซึ่งเขากำหนดไว้นะครับในวันรอบคัดเลือกระดับจังหวัดเนี่ยวันที่18ถึง24แล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศนะครับ25 26แล้วก็26นั้นก็จะมีขบวน
1: โทโทเตรียมรถติด
0: ใหญ่พร้อมกองเชียร
1: ์แม่กวงสเตเดียม
0: แม่กวงสเตเดียมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่4ละที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนนะครับได้มีโอกาสเอาความสามารถด้านกีฬามาประลองกัน
1: เสาร์5เสาร์6สิงหาคมนี้นะจ๊ะ
0: ตั้งแต่18ถึง18 24เป็นรอบคัดเลือก
1: คืออบจ.เกมเนี่ยอบจ.ละปูนเกมคือกีฬานักเรียน
0: นักเรียนครับ
1: คือต้องบอกว่าอบจ.ละปูนเนี่ยเพิ่งมาฟื้นได้เมื่อกี่ปีที่ผ่านมานี่ได
0: ้4แล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4
1: ครั้งที่4นะเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพเพื่อการน้องนักเรียนเพื่อได้แข่งขันกัน
0: 1ได้แข่งขันเนาะ2เป็นการคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดลำพูนส่งต่อขึ้นกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูนเอาไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเยาวชนภาคต่อไป
1: เจ้าเล่นกีฬาได้ประโยชน์หลายอย่างเนาะส่งเสริมน้องๆเพื่อมาแข่งกีฬามาเล่นกีฬากัน
0: แล้วก็ผู้สูงอายุนะครับพี่น้องประชาชนก
1: ็กีฬาประชาชนก็มีนะ
0: กีฬาประชาชนแล้วก็ทุกวันก็คือแอโรบิกเนาะทั้งสาระกลางทั้งสนามกีฬาเรียนเชิญครับ
1: เจ้าเนาะออกกำลังกายดูแลสุขภาพกันนะเจ้าเวลาเสี้ยงแล้วช่างบอกเวลาหมดแล้ว
0: ฝากไว้มาหนึ่งครับโควิดกำลังมาแรง
1: เออใช่มาเห็นแล้วนะเจ้าดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณพ่อพี่เดย์ตัวนะเจ้าขอบคุณท่านผู้ชมและผู้ฟังสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยสธนช.คาดการระดับน้ำจะลดลงภายในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยคาดการระดับน้ำลดลงภายในสัปดาห์นี้พร้อมเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวัง
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยถึงสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สธนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างรอบด้าน
9: นางสาวกิติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ การสำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังยยศพรอัคคไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงในอ่าวไทยจนถึงวันที่17สิงหาคมนี
10: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันนี้ถึง17สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือทั้งนี้ขอให้เรือทุกประเภทหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาและน่านโดยในบ่ายวันนี้คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 23.8 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 34.5 องศาเซลเซียสและคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียสค่ะโดยมีปริมาณน้ำฝนตกเมื่อเวลา 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้1มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมเดือนสิงหาคมวัดได้94มิลลิเมตรและปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 652.4 มิลลิเมตรค่ะต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้35องศาเซลเซียสที่อำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 20.6 องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางโดยมีรายงานปริมาณน้ำฝนดังนี้ค่ะที่บ้านก็จัดสรรอำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 6.9 มิลลิเมตรที่สถานีไฟป่าแม่ปิงปริมาณน้ำฝนวัดได้1มิลลิเมตรและที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนปริมาณน้ำฝนวัดได้ 5.5 มิลลิเมตรเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:53 นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาทีขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า
6: ตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
7: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
6: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้1ระยะถอนพิษยา
12: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
6: 2ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
12: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
6: 3ระยะติดตามดูแล
12: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
6: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
12: ร่วมส่งคนดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
11: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplexความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมวันนี้รายการบานไม่รู้โดยเปิดมากับเรวัตตาหักนลีลาวดีนะครับผมเพลงลูกทุ่งเพราะๆที่จะมาดูแลท่านผู้ฟังนะครับในช่วงของเช้าๆ9โมงถึง10โมงวันนี้นะครับอยู่กับบานไม่รู้โดยน้องอั้นอธิวัตรกันทัพปิงคนเดิมเลยครับวันนี้เราก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับข้อมูลข่าวสารกันอย่างเต็มอิ่มแน่นอนรวมไปถึงเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะในช่วงเช้าๆแบบนี้ใครกำลังทำอะไรกันอยู่นะวันนี้ก็หลังจากวันแม่แห่งชาติ12สิงหาเมื่อวานนี้นะครับก็วันนี้อาจเผื่อว่ามีใครลาเนาะเผื่อว่ามีใครลานะครับหรือว่าวันนี้ก็จะเป็นวันเริ่มทำงานของใครหลายๆคนแล้วยังไงแล้วก็มาอยู่ด้วยกันได้นะครับกับ95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเราวันไหนไม่ว่าจะวันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์วันแม่แห่งชาติหรือแม้แต่วันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันธรรมดาเราก็มาเจอกันทุกวันนะครับตั้งแต่ตีห้าเนาะฟังสวดตอนเช้าฟังธรรมะตอนเช้านะครับผมรวมไปถึงเที่ยงคืนกันเลยนะมีทั้งความบันเทิงแล้วก็มีนะครับข้อมูลข่าวสารที่จะมามอบให้ท่านผู้ฟังมาดูแลท่านผู้ฟังในชั่วโมงนี้กันนะครับผมเพลงเราต่างๆที่อยากจะฟังเป็นพิเศษนะโทรมาขอกันได้053-525-566นะครับผมวันนี้ในเรื่องของบานไม่รู้โรยก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลนะผู้สูงวัยนะฮะหรือเพราะว่าช่วงนี้บ้านเราก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุกันแล้วนะครับการเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุก็คือการที่มีคนที่อายุ60นะเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการแพทย์ต่างๆเนาะที่ทำให้อายุไขของคนในปัจจุบันนี้นะครับผมมีอายุที่ยืนขึ้นดังนั้นแล้วการดูแลตัวเองการวางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเรื่องสุขภาพชีวิตทางใจนะหรือว่าชีวิตการเงินนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆการวางแผนเหล่านี้นะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่า60ค่อยวางแผน60ค่อยทำละกันน่าจะทันอยู่อย่างนี้นะแต่ที่จริงแล้วนะครับก็อยากจะให้เริ่มนะวางแผนตัวเองตั้งแต่อายุน้อยๆ นี่แหละครับวางแผนไปเลยเพื่อที่จะให้อนาคตของเราก็คือตอนที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุก็จะได้แบบไม่กังวลอะไรเลยรวมไปถึงก็ไม่ต้องกังวลว่าลูกหลานของเรานะครับผมจะมีภาระอะไรไหมจะมาดูแลเรายังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะรวมไปถึงใครที่เป็นหนุ่มสาวนะหนุ่มสาวเหล่านี้ก็จะมีคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของตัวเองนะครับหรือว่าอาจจะมีปู่ย่าตายายคนเหล่านี้แหละครับผมเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสุขตรวจร่างกายสุขภาพต่างๆการใส่ใจเนาะแล้วก็การวางแผนการเงินด้วยดังนั้นแล้วคนที่กำลังจะต้องดูแลผู้สูงอายุหรือว่าดูแลคนที่บ้านก็จะต้องเตรียมการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลเนาะทักษะต่างๆที่เราจะต้องมีวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันนะเป็นควันหลงหลังวันแม่ละกันเผื่อใครที่แบบว่าเมื่อวานนะเป็นวันแม่แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไปไหว้กราบแม่กราบพ่อนะหรือว่าไปทานข้าวกับที่ครอบครัวแล้วรู้สึกว่ามันยังแบบอยากอยู่เลยนะวันนี้ก็กลับมาฟังควันหลงกันได้นะครับที่สวทลำพูนกันนะแต่ที่สำคัญเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนนะครับเนื่องจากว่าน่าจะมีเป็นช่วงหน้าฝนอยู่แล้วแหละแล้วก็จะมีมรสุมเข้ามานะครับก็จะทำให้บ้านเราที่เป็นภาคเหนือมีฝนตกบ้างนะแห้งบ้างอย่างนี้นะครับผมก็ช่วงอาทิตย์ก่อนเนาะฝนตกชุกมากๆเลยทำให้หลายจังหวัดในภาคเหนือของเราไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่น่านเนาะเกิดน้ำท่วมนะแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากวันนี้ก็ยังเห็นภาพน้ำป่าไหลหลากกันอยู่นะฮะหากที่ไหนมีฝนตกชุกๆแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานๆบางทีดินที่อุ้มน้ำไม่ไหวมันก็จะสไลด์ลงมาดังนั้นแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมความพร้อมกันอยู่นะครับในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในช่วงของฤดูฝนแบบนี้เพื่อที่จะได้เตรียมรับมือหากสถานการณ์มันเกิดขึ้นเราก็จะได้รับมือได้ทันแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็คนในบ้านหรือว่าคนที่เรารักนี่แหละครับก็จะปลอดภัยในส่วนของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ฟังเขาเรียกว่าคลิปสั้นเนาะอันนี้สักหน่อยนึงเพื่อที่จะได้เตรียมการกันเผื่อว่าใครเจอสถานการณ์ในเรื่องของอุทกภัยเนาะสำหรับคนที่อยู่เขาเรียกว่าใกล้ดอยนะหรืออาจจะติดน้ำหรือเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับผมอาจจะต้องเตรียมการเป็นพิเศษในช่วงนี้ถ้าหากมีสถานการณ์ใดๆก็อยากให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐกันด้วยนะครับถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมา
ย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่ร่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

หนึ่งบทเพลงนะครับผมในช่วงนี้นะครับของพุ่มพวงดวงจันทร์ครับผมคอยพี่ที่บ้านแผนนะครับผมเพลงเก่าๆที่นำมามอบให้ท่านผู้ฟังในช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับผมเมื่อกี้เราพูดกันไปว่าวันนี้ยังมีควันหลงในเรื่องของวันแม่แห่งชาตินะครับผมจากวันที่แม่ดูแลเราถึงวันที่เราต้องดูแลแม่แล้วก็ผู้สูงอายุในบ้านกันแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าก็ได้นะครับในเรื่องเหล่านี้คุณผู้ฟังครับผมลองนึกย้อนกลับไปนะครับในหลายๆปีที่ผ่านมาตอนที่เรายังเป็นเด็กแล้วกันเนาะใครเป็นคนตื่นแต่เช้ามาทำกับข้าวให้เรากินนะใครเป็นคนพาเราไปโรงเรียนใครที่คอยถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมลูกนะครับผมแล้วก็ในวันที่เราไม่สบายใครเป็นคนค่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นเช็ดเนื้อเช็ดตัวพาไปหาหมอจัดยาให้ทานจัดข้าวให้ทานนะครับนั่นก็คือแม่หรือว่าพ่อหรือว่าผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านของเรานั่นเองนะครับจากวันที่พวกท่านนะคอยจับมือเราในวันที่เขายังเดินแบบตรงในวันที่เรายังเดินไม่คล่องเลยนะวันนี้นะครับผมมือคู่นั้นอาจเริ่มอ่อนแรงลงไปแล้วนะลองสังเกตกันดูนะครับผมว่าผู้สูงอายุที่บ้านของเรานะในวันที่เขาอายุมากขึ้นเรียวแรงเนาะต้องบอกว่าเรียวแรงดีกว่าก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงนะกล้ามเนื้อต่างๆที่เคยแบบว่าตึงเปรี้ยนะครับผมหรือว่าจับของก็ได้แน่นเลยเปิดน้ำป๊อกเดียวแต่ตอนนี้เปิดให้ท่านหน่อยนะครับผมอันนี้ก็ลองสังเกตกันดูได้วันนี้เราจะมาดูแลกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุกันสักหน่อยนะครับผมการดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงการดูแลแค่เรื่องสุขภาพเท่านั้นนะครับผมแต่คือการดูแลทั้งร่างกายความรู้สึกความปลอดภัยแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าเราจะดูแลคนที่เคยดูแลเราอย่างไรให้ดีที่สุดนะครับลองนึกภาพนะครับผมพ่อหรือแม่คนหนึ่งที่กำลังป้อนข้าวลูกนะครับผมลูกอาจจะกินช้าอาจจะทำอาหารหกอาจจะงอแงนะครับแต่ว่าเขาก็ยังค่อยๆป้อนนะฮะด้วยความใจเย็นนะฮะแล้วก็ค่อยๆเช็ดแล้วก็ค่อยๆดูแลไปเพราะสิ่งเหล่านี้แหละครับผมสำหรับความเป็นแม่แล้วลูกก็ไม่เคยคิดว่าลูกเป็นภาระเลยแต่ลูกคือคนที่แม่รักแล้วก็เติบโตมาแม่ก็อยากจะให้สิ่งที่ดีๆที่สุดกับลูกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นพ่อหรือว่าครอบครัวของเราบางคนอยู่ครอบครัวใหญ่เนาะอาจจะมีปู่ป้าน้าอาคอยเลี้ยงดูด้วยนะครับผมดูแลแม่อย่างไรหรือว่าดูแลผู้สูงอายุอย่างไรให้มีความสุขนะการดูแลผู้สูงอายุสามารถเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวของเราได้เลยนะอย่างแรกก็คือเรื่องของอาหารครับผมอาหารเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะการเพราะว่าอาหารของเรานี่คือทานทุกวันเนาะวันละ3มื้อแต่บางคนทานเกิน3มื้อก็มีใครมีมื้อที่4มื้อที่5บ้างนะครับแต่ละวันนะแต่ยังไงแล้วที่จริงไม่ผิดนะแต่ว่าอาจจะต้องมีการแบ่งจำปริมาณในการทาน

ด้วยไม่ใช่ว่าการเพิ่มมื้อขึ้นมาก็เป็นเพิ่มปริมาณด้วยอันนี้ผิดนะครับผมดังนั้นแล้วถ้าหากใครรู้สึกว่าการกินแบบว่ามื้อนึงแล้วมันอิ่มจนเกินไปหรือว่ามื้อนึงมันอาจจะไม่ใช่เวลาเนาะบางคนตื่นอาจจะไม่ใช่เวลาตื่นยังนอนอยู่ตื่นมาปุ๊บ10 โมงอาจจะทานมื้อแรกนะครับผมแบ่งมื้อเอาละกันนะครับผมเพื่อให้แบบว่าร่างกายได้สารอาหารที่มันเพียงพอต่อการใช้ชีวิตของแต่ละคนเนาะเนื่องจากว่ากิจกรรมของแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันอีกนะไม่ว่าจะบางคนเตะฟุตบอลนี่นะบางคนออกไปทำงานกลางแจ้งอาจจะต้องจำเป็นในเรื่องของการที่มีปริมาณอาหารที่มากกว่าคนอื่นๆทั่วไปนะครับผมดังนั้นวันนี้เราจะมาดูแลในเรื่องของอาหารกันสักหน่อยนะเมื่อทำอาหารให้ผู้สูงอายุนะครับควรใส่ใจเรื่องความเหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละคนด้วยถ้าผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคไตอาหารที่เหมาะสมก็อาจจะแตกต่างจากผู้อื่นหน่อยนะสิ่งสำคัญก็คือไม่ใช่เพียงทำอาหารให้กินนะครับแต่คือต้องใส่ใจว่าอาหารนั้นเหมาะกับสุขภาพของท่านหรือเปล่านะอย่างที่สองนะในเรื่องของพาไปโรงเรียน ในภาพที่เราเห็นนะผู้ปกครองก็จะจับมือเราไปส่งที่โรงเรียนบางทีก็ส่งขึ้นรถเดือนนะที่นี่ที่ลำพูนมีรถเดือนอยู่ไหมนะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่น้องอันเรียนอยู่ก็จะมีรถเดือนนะก็คือรถที่ประจำเนาะมารับหน้าบ้านของเราแล้วเป็นคนแรกเสมอนะต้องบอกงี้นะเป็นคนแรกที่ต้องตื่นเช้าๆแล้วรถก็จะมารับเราคนแรกแต่สุดท้ายแล้วเขาจะมาส่งเราคนสุดท้ายเนาะดังนั้นแล้วก็ไปก่อนคนอื่นกลับทีหลังคนอื่นนะครับผมใครที่เป็นมีประสบการณ์เป็นคนแรกของการนั่งรถเดือนบ้างก็จะรู้สึกแบบว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นเราด้วยนะตื่นเช้ากว่าคนอื่นแล้วก็ถึงบ้านช้ากว่าคนอื่นนะอันนี้แต่ก็จะเห็นในเรื่องของแม่เนาะหรือว่าพ่อนะครับผมหรือว่าผู้ปกครองที่จะคอยส่งคอยรับนะทุกครั้งเวลาที่เราไปโรงเรียนนะครับดังนั้นแล้ววันนี้จากที่เขาเคยจูงมือเราไปโรงเรียนวันนี้เราจะเป็นคนที่จูงมือผู้ปกครองนะพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุที่บ้านไปพบหมอกันซะหน่อยนี่คือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนาะเมื่อก่อนเขาไปส่งเราไปโรงเรียนวันนี้เราอาจจะต้องไปส่งเขาไปตรวจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นประจำปีหรือว่าตามหมอนัดตามอาการของโรคประจำตัวต่างๆนะครับต่อมานะครับผมดูแลในวันที่เขาเจ็บป่วยผู้สูงอายุอาจจะมีอาการเจ็บป่วยหลายอย่างพร้อมกันดังนั้นลูกหลานควรที่จะสังเกตอาการให้ดีนะช่วยจัดยาดูในเรื่องของนัดหมายแล้วก็ข้อแนะนำของการแพทย์เนาะบางทีเวลาเราไปโรงพยาบาลมันก็จะมีศัพท์ทางการแพทย์บางทีก็จะมีในเรื่องของหยุกยาต่างๆที่ให้กินตามเวลานั้นเวลานี้ก่อนอาหารหลังอาหารทันทีก่อนนอนหลายอย่างด้วยกันดังนั้นแล้วเราอาจจะมีการวางนะครับผมยาแต่ละตัวให้แบบว่าอยู่ตรงนั้นตัวนี้ให้เขาจำง่ายนะถ้าหากใครที่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองหรือว่าคนที่บ้านเนาะก็อาจจะต้องแบบว่าจัดยาเป็นตลับวางให้เห็นชัดอย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนให้มันชัดเจนขึ้นนะว่าทานตอนไหนนะเอาแบบว่าคนสูงอายุที่บ้านอ่านและเข้าใจเลยนะครับแล้วก็พาไปพบแพทย์หากมันมีอาการผิดปกตินะแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คืออย่าดูแลเฉพาะวันที่เขาป่วยนะครับผมวันที่เขาแข็งแรงวันที่เขายังอารมณ์ดีวันที่เขายังพูดคุยได้เราก็ควรที่จะดูแลเขาให้ดีเหมือนวันที่เรารู้สึกว่าเขาป่วยแล้วเราต้องแบบวิ่งไปดูแลเขาเลยทำอย่างนี้ทุกวันดีกว่าครับเพื่อที่จะได้แบบเหมือนชุบชูใจกันเนาะมันเหมือนแบบสร้างพลังบวกให้กันและกันในนี้ก็เป็นการดูแลอีกอย่างนึงนะครับความปลอดภัยนะครับเรื่องเล็กที่ไม่ควรมองข้ามเลยเมื่ออายุมากขึ้นการเคลื่อนไหวและการทรงตัวมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะท่านผู้ฟังครับราบ้านเราอาจจะมองว่ามันปลอดภัยสำหรับเรานะแบบอายุเด็กๆแบบนี้รู้สึกว่าปลอดภัยแน่นอนเลยแต่มันอาจจะมีจุดเสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นลื่นเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของหน้าฝนด้วยหากเรารู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันเขียวๆขึ้นมาแล้วนะตรงบริเวณที่ฝนมันอาจจะสาดมาถึงก็อาจจะต้องแบบว่าขัดกันซะหน่อยนะครับผมพรมที่มันลื่นเฮ้ยล่าสุดเลยมีคุณป้าที่บ้านลื่นล้มนะเนื่องจากว่าเหยียบพรมเหมือนกันบางทีพรมที่เราวางไว้มันอาจจะไม่มีตัวยึดพื้นหรือว่าตัวแบบกันลื่นติดไว้ดังนั้นแล้วอันตรายมากๆช่วงนี้ก็ดูแลในเรื่องของพรมด้วยของที่อาจจะวางระเกะระกะอยู่ตามทางนะครับผมเวลามาสะดุดทีเราต้องบอกว่าสะดุดทีอาจจะทำให้หกล้มทีก็คือกระดูกกระเดี่ยวบางทีมันอาจจะเปราะบางลงไปแล้วดังนั้นเลยอะไรก็อยากจะให้แบบดูแลกันในเรื่องของบ้านด้วยในช่วงนี้ถ้าหากจัดบ้านได้ให้มันแบบว่ากว้างขวางไม่มีของระเกะระกะไม่มีจุดเสี่ยงในเรื่องของฟ้าของฝนที่ช่วงนี้เป็นฤดูฝนก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับผมสิ่งที่ผู้สูงอายุนะครับต้องการสำคัญเลยสิ่งที่เขาต้องการอาจจะไม่ใช่เงินด้วยก็ได้นะครับผมพอเราดูมาแลมาตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นร่างกายการกินการออกกำลังกายแต่บางครั้ง
สิ่งที่เขาอยากได้มันอาจจะเป็นในเรื่องของกำลังใจแล้วกันนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเมื่อไรที่ผู้สูงอายุเริ่มมีอายุที่มากขึ้นบางคนเคยทำงานจะแต่จันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงอาทิตย์ก็ว่าไปแต่ตอนนี้เขาต้องกลับมาอยู่บ้านกลับมานอนอยู่ที่บ้านดูในเรื่องของลูกของหลานบางทีบางคนก็จะมีความคิดในเรื่องของการว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเหมือนไม่มีประโยชน์นะมันอาจจะมีความคิดนี้ได้หรือบางทีก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกว่าร่างกายของเราทำอะไรได้ไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกหงุดหงิดสิ่งเหล่านี้แหละครับผมเราอาจจะต้องเติมเต็มให้เขาเติมเต็มให้ผู้สูงอายุนะรู้สึกว่าเขายังมีเขายังได้รับความรักจากคนในครอบครัวเขายังได้รับความเป็นห่วงจากคนในครอบครัวและเขายังมีศักยภาพในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างตามอายุนะครับผมต้องบอกว่าตามอายุจริงๆนะเนื่องจากว่าบางทีเนาะอย่างเช่นยกของหนักนี่เราอาจจะต้องไปช่วยเขานะครับผมเนื่องจากว่าบางทีการยกของหนักมันอาจจะทำให้ร้าวไปทั้งร่างเลยบางทีก็อาจจะกระเทือนไปเรื่องของเยื่อหัวใจบ้างเวลาของหนักเนาะดังนั้นแล้วนะครับผมก็ช่วยเขานะครับแต่ว่าก็ให้ผู้สูงอายุนั่นแหละร่วมช่วยด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ให้เหมือนเขายังมีคุณค่ะเขายังมีตัวตนหรือเขายังมีพละกำลังดีกว่าเนาะในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วนั้นแล้วก็คอยช่วยดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้ซัพพอร์ตในเรื่องของทั้งทางกายแล้วก็ทางใจให้กับผู้สูงอายุที่บ้านกันนะครับผมฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับช่วงหน้านะครับกับบ้านไม่รู้โรยครับ

ตัวละครลับนะครับกระต่ายพันนิพานะครับผมเพลงแบบว่าสตริงยุคใหม่หน่อยนะครับผมสลับกันไปนะในช่วงของบานไม่รู้โรยแบบนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมมีท่านผู้ฟังโทรมาบอกว่าบานไม่รู้โรยคือดอกอะไร และดีเจก็ตอบไม่ได้เขาบอกว่าคือดอกรักนะครับผมเนี่ยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่โทรเข้ามาในรายการหากท่านไหนนะครับผมอยากมาพูดคุยกันนะสามารถโทรเข้ามาได้0535255666นะครับผมขอรับเพลงก็ได้มาพูดคุยกันก็ได้ยินดีมากๆเลยนะครับบ้านไม่ทุรอยในช่วงนี้นะเมื่อสักครู่นี้เราดูแลในเรื่องของผู้สูงอายุไปในส่วนของสุขภาพกายกันไปในส่วนใหญ่เนาะเดี๋ยวอีกอย่างนึงที่ผู้สูงอายุที่เกริ่นไว้ว่าเขาอาจจะในเรื่องของสุขภาพกายบางทีก็ดูแลถูกต้องแล้วแต่อีกอย่างนึงที่เขาอาจจะต้องการมากๆก็เลยก็คือสุขภาพของจิตใจนะครับผมหัวใจเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะเวลาพูดถึงผู้สูงอายุเนาะเรามักจะนึกถึงความดันเบาหวานอันนี้ก็เป็นเรื่องหัวใจที่เป็นใจจริงๆกันนะครับผมแต่อีกอย่างนึงใจที่มันแบบว่าอีกอย่างนึงก็คือสุขภาพจิตนั่นเองนะก็องค์การอนามัยโลกนะระบุว่าผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเผชิญกับปัจจัยที่กระทบต่อสุขภาพจิตเนี่ยได้หลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสูญเสียคนใกล้ชิดการเกษียณมันคือการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายได้ด้วยเมื่อไหร่ที่เกษียณออกมารายได้ที่เคยได้มากนะต้องบอกว่าอาจจะได้สูงแล้วก็อาจจะได้ครึ่งนึงนะมันก็ถือคือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายได้ที่ลดลงนะครับรวมไปถึงความสามารถในการทำกิจวัตรนะก็จะลดลงด้วยนะแล้วก็มีรวมไปถึงความเหงาการแยกตัวออกจากสังคมนะอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมการอนามัยโลกนะดังนั้นแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคทางใจที่ผู้สูงอายุอาจจะต้องเผชิญนะครับในยุคปัจจุบันนี้เราสังเกตสัญญาณอะไรได้บ้างนะครับว่าผู้สูงอายุที่อยู่บ้านของเราเนี่ยแหละครับผมกำลังมีความทุกข์ใจแล้วเราจะช่วยอย่างไรมาฟังกันสักหน่อยนะครับผมอายุมากขึ้นไม่ได้แปลว่าต้องเศร้านะมีความเข้าใจอย่างหนึ่งนะที่เราพบได้บ่อยเลยก็คือคนแก่ก็ต้องเหงาเป็นธรรมดาแหละอย่างเงี้ยอายุมากแล้วก็ต้องเศร้าแหละไม่อยากทำอะไรก็เป็นตัวเป็นเรื่องของคนแก่นั่นแหละอย่างเงี้ยจริงๆแล้วนะครับผมไม่ควรมองแบบนั้นทั้งหมดนะต้องบอกอย่างงี้การมีอารมณ์เศร้าเป็นครั้งคราวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกวัยทุกเพศเลยนะครับแต่ถ้าความเศร้าความกังวลและการหมดความสนใจในบางสิ่งบางอย่างที่เคยชอบมากๆและเคยทำอย่างต่อเนื่องอันนี้แหละครับผมจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตแน่นอนเลยสิ่งเหล่านี้ควรได้รับความสนใจนะโรคทางใจพบได้ในผู้สูงอายุเช่นภาวะซึมเศร้าซึมเศร้านะครับผมผู้สูงอายุอาจจะรู้สึกเศร้าหมดหวังหมดความสนใจเบื่อในสิ่งที่เคยชอบเหนื่อยง่ายนอนผิดปกติรับประทานอาหารเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าลองสังเกตได้นะครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นในเรื่องของโรคทางใจอีกอันนึงคือโรควิตกกังวลอาจมีความกังวลมากเกินไปคิดวนกลัวเรื่องต่างๆอยู่บ่อยๆนะรู้สึกกระสับกระส่ายหรือนอนไม่หลับนั่นเองและยังมีปัญหาด้านการรับรู้หรือด้านความจำบางชนิดนะอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมซึ่งต้องได้รับการประเมินโดยบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าอาการหลงลืมนะครับผมไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคสมองเสื่อมทุกกรณีนะต้องบอกอย่างนี้นะบางคนบอกว่าพอหลงลืมปุ๊บเหมือนเวลาเราถามว่าทานข้าวกับอะไรเอ่ยเอาล่ะกำลังกินไปเนอะนะจำมาได้ละเป็นอาการนี้บางทีก็อาจจะไม่ใช่สมองเสื่อมนะครับบางทีมันก็อาจจะแบบว่าเราโฟกัสอื่นๆด้วยนะครับอย่าไปเหมารวมนะครับเพราะว่าการสมองเสื่อมจะต้องได้รับการยืนยันจากบุคลากรทางการแพทย์เนาะเราไม่ควรวินิจฉัยคนในครอบครัวด้วยตนเองแต่สามารถสังเกตแล้วก็พาไปให้คำปรึกษาได้นะครับผมฮะสัญญาณเตือนแล้วกันสำหรับลูกหลานสังเกตผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านกันสักหน่อยว่าเอ๊ะมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าสัญญาณแรกนะครับผมเปลี่ยนจากคนที่เคยชอบทำอะไรกลายเป็นไม่อยากทำอะไรเลยนะเมื่อผู้สูงอายุที่บ้านนะครับผมเคยชอบทำอาหารเคยชอบปลูกต้นไม้ชอบไปคุยกับเพื่อนชอบดูละครหรือแม้แต่ชอบต่างๆกิจวัตรต่างๆนะครับผมแต่ช่วงหลังมากลับไม่อยากทำเลยไม่สนุกกับสิ่งที่ทำที่เคยทำเป็นปกติเลยอยู่เฉยๆดีกว่านี่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องนะครับเราควรใส่ใจแล้วก็ลองปรึกษาพูดคุยกับท่านดูนะสัญญาณที่สองนะครับผมเก็บตัวมากขึ้นนะครับผมจากที่เคยพูดคุยกับผู้ลูกหลานกลับไม่อยากพบใครไม่อยากออกจากบ้านหรือปฏิเสธกิจกรรมที่เคยชอบนี่สัญญาณที่สามอันนี้ติ๊กถูก3ข้อนะใครที่มี2ข้อแรกนะมาฟังข้อที่3กันก่อนนะการนอนเปลี่ยนไปอย่างเช่นนอนไม่หลับตื่นบ่อยหรือนอนมากผิดปกตินะอันนี้อาจจะต้องสังเกตไว้นะครับผมข้อที่4กินก็เปลี่ยนไปการกินก็เริ่มเบื่ออาหารหรือรับประทานมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงจากปกติแล้วกันเนาะสัญญาณที่5นะครับผมพูดถึงตัวเองในแง่ลบเช่น
ฉันแก่แล้วไม่มีประโยชน์ลูกๆไม่ต้องมาสนใจฉันหรอกฉันเป็นภาระนี่ถ้าลองฟังคำพูดเหล่านี้ปุ๊บลองติ๊กเป็นอีกข้อหนึ่งครับประโยคเหล่านี้แหละครับผมไม่ควรปล่อยผ่านไปเลยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นโรคทางใจเนาะแต่ดังนั้นแล้วถ้าเราได้รับสังเกตเราได้เห็นสิ่งพวกนี้ใน5ข้อนี้นะครับเราควรที่จะเริ่มแรกก็คือรับฟังก่อนดีกว่าเนาะการรับฟังเป็นสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งที่เราฟังอยู่นะเขาสบายใจขึ้นอย่าไปตัดสินในเรื่องที่เขากำลังจะพูดก่อนที่เขาจะบอกเราด้วยซ้ำนะครับอันนี้ต้องบอกว่าทุกเพศทุกวัยเลยนะไม่ว่าจะเป็นวัยลูกวัยหลานผู้ปกครองที่มีลูกบางทีลูกก็อาจจะอยากปรึกษาปุ๊บผู้ปกครองบอกเลยอย่านะนี่นะเขาก็จะอยากไม่อยากเอาเรื่องเหล่านั้นแล้วมาบอกเราต่อจากนั้นดังนั้นแล้วการเป็นผู้ฟังที่ดีก็คือรับฟังไปก่อนแล้วพอเขาจบเรื่องนั้นเราอาจจะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำหรือบางทีเขาอาจจะอยากแค่ให้เราฟังหรืออยากให้มีคนฟังเท่านั้นแหละครับผมลองเปิดใจฟังดูนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าเป็นการดูแลทางใจเนาะการดูแลใจเริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วครับผมการดูแลสุขภาพใจไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยลองเริ่มจากการโทรหากันทุกวันดูนะหรือว่าอาจจะวันเว้นวัน 2-3 วันครั้งนะครับผมรับประทานอาหารด้วยกันนะเมื่อวานนี้ใครไปรับประทานอาหารกับผู้ปกครองหรือพ่อแม่ที่บ้านบ้างนี่แหละครับผมก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เติมเต็มให้กันและกันนะชวนเดินเล่นหรือทำกิจกรรมที่เหมาะกับสุขภาพเนาะบางคนชวนผู้ปกครองไปวิ่งนี่ต้องดูดีๆผู้ปกครองบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับเราชวนเขาไปวิ่งก็เชิญไปเดินนะไปเดินแบบรอบสนามสัก1รอบให้เหงื่อออกสักหน่อยนะครับแล้วก็จะได้แบบว่าบริหารกล้ามเนื้อต่างๆเนาะหรือว่าเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของบ้านละกันหรือว่าชวนไปพบเพื่อนพบญาติหรือมีกิจกรรมในชุมชนก็ลองไปกันดูนะครับแล้วก็หากมีอาการผิดปกตินะครับลองสังเกตกันดูมันอาจจะรบกวนในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ปกครองก็พาผู้ปกครองของเราหรือว่าผู้สูงอายุที่บ้านนี่แหละครับไปพบแพทย์หรือแม้แต่จิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับทุกวันนี้ที่เราไปพบจิตแพทย์เพราะว่าบางทีเนาะเราบริหารจัดการในเรื่องของความคิดความรู้สึกของเราได้ไม่ดีพอดังนั้นแล้วคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของสภาพจิตใจก็จะมาแนะนำเราให้เราเคลียร์นะฮะในเรื่องของ mindset ต่างๆให้มันกลับมาเข้ารูปเข้ารอยหรือว่ามีความสมดุลมากขึ้นดังนั้นแล้วการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยในยุคนี้ดังนั้นฝากไว้ด้วยนะครับหากใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือแม้แต่นะครับกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะครับอยากจะให้ดูแลกันให้ดีเพื่อที่จะทำให้ชีวิตนะหลังเกษียณหรือแม้แต่60บวกนี่แหละครับผมมีคุณภาพมีสุขภาพที่ดีทั้งกายทั้งใจนะครับแล้วก็จะอยู่กันอย่างแฮปปี้ทั้งครอบครัวเลยนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: เวลาเร็วมากเลยนะครับผม1ชั่วโมงหมดไปแล้วเหลืออีก3นาทีนะครับผมกับรายการบานไม่รู้โรยนะแต่ว่าสวทลำพูนของเราก็มีรายการอื่นๆนะที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะติดตามรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพลงเพราะๆนะครับผมรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารรายการต่อไปก็จะเป็นหอมแห้งแป้งละปูนนะครับผมเนี่ยแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมใครที่ชอบฟังวิทยุนะครับเปิดไว้เลยนะครับผมตั้งแต่ตี5ยาวจนถึงเที่ยงคืนเลยทางใครแบบนอนดึกก็ฟังกันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพลงกรุงลูกทุ่งหรือแม้แต่เพลงฝรั่งเนาะก็สามารถเปิดฟังกันได้แล้วก็มีดีเจมาพูดคุยกับทุกท่านนะให้ใครเหงากันในทุกช่วงเวลาเลยรวมไปถึงข่าวสารที่จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังเพื่อที่จะได้ไม่ตกเทรนในเรื่องของข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเนาะในช่วงนี้อยากจะให้ติดตามกันเยอะๆเนาะมีหลายเรื่องราวมากๆเลยที่เกิดขึ้นในประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสวัสดิการต่างๆในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆอันนี้อาจจะต้องติดตามกันเป็นพิเศษเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้นะแล้วฝากไว้ด้วยนะครับกับ95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมวันนี้บานไม่รู้โรยนะครับผมต้องลาทุกท่านไปแล้วพรุ่งนี้มาพบกับตอน9โมงก็จะเป็นรายการคุณของแผ่นดินเจอกับน้องอานนะครับคุณของแผ่นดินได้พรุ่งนี้นะเวลาเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงเวลาอื่นๆก็สามารถพบเจอกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับเพลงนี้เลยนางกวักมหาเสน่ห์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิด
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าคณิกาแก้วใสรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
10: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำ 7สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่ากอไผ่อำเภอวลินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรฟลูขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัชมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังฝนตกชุกต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำลำเซบายบริเวณบ้านดอนว่านตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพานล่าสุดระดับน้ำลำเซบายที่สะพานบ้านดอนว่านต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ 1.67 เมตรผู้ว่าราชการจังหวัดจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมแผนแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเซบายพร้อมให้เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง4แห่งและ1เขื่อนของจังหวัดและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆมีปริมาณน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากโดยได้สั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือในทุกมิติทั้งการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำคล่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณสูงให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมเพื่อรองรับน้ำใหม่โดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมทั้งได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำและเครื่องจักรกลหนักไว้ตามจุดเสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมขังสิริสีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
5: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
4: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมา
7: อย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเจริญท่านรับฟังรายการหอมแห้งแป่งลำพูนเจ้า
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการหอมแห้งแป่งลำพูนโดยผมนพพรนินทรงค์นะครับได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังตามเวลานัดหมายครับทุกๆวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์นี่ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าจะได้อัดเทปพ่องอย่างพ่องถ้ามีการงานยุ่งๆแต่สำหรับวันนี้ได้อยู่กับคุณนะครับคือลือชาคงระกรรมนะครับหรือช่างอึ่งครับก็เป็นตีหน้าหมวนงานนะครับช่วงฤดูกาลนี้ฝนก็ตกนะครับแล้วก็อากาศบางเตือกก็ห้อนบางเตือกก็หาหนาวบางคืนก็เปิดแอร์เปิดพัดลมกันจนแจ้งอีกก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศและข่าวว่ามีพายุที่จื่อแตกต่างกันกำลังทยอยมาจากทะเลจีนก็ส่วนใหญ่นะครับพี่น้องลองสังเกตว่าพายุเนี่ยมันจะเกิดกลางทะเลมันจะก่อวอร์ดด้วยกันหมายความว่าทะเลเนี่ยมันเป็นน้ำเนาะน้ำแล้วพอแดดส่องเนี่ยความร้อนมันสูงมันคลายตัวเร็วเพราะฉะนั้นความร้อนพอมันสูงขึ้นมามันลอยขึ้นเนี่ยแล้วอากาศข้างๆหมุนเข้ามาแตนเดี๋ยวครับโทรศัพท์เหมือนกันนะครับครับได้อู้กันเจ้าๆมาเจ้าอู้เจ้าครับสงสัยพี่น้องตังลี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์นพพร
1: เดี๋ยวกันเนอผมยังไม่ได้ยินแต่เ
2: ด้อได้ยินก่อครับ
1: ได้ยินแล้วครับครับผมสวัสดีครับ
2: ผมไม่ได้อู้กันเมินแล้วเนาะอาจารย์เนาะ
1: ครับไอ้ประดิษฐ์เนาะ
2: ครับ
1: ยินดีตอน
2: ร
1: ับ
2: ที่เราเคยอู้กันที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย
1: ์ครับ
2: มันเหมือนกับเราอู้ฝ่ายเดียว
1: แม่น
2: ก็ไปว่าไปกล่าวไปด่าปืนทีนี้วิธีการเนี่ยผมก็อยากเสนอว่าเราเคยอู้เรื่องทางข้ามสะพานรางรถไฟ
1: ครับ
2: แยกโดยติวิศวกรวิศวกรที่ไหนมาแปลง
1: มีกันท่วงติงกับขนาด
2: อันนี้ก็อยากจะให้ทางอาจารย์นพพรหรือว่าทีมงานเนี่ย
1: ครับ
2: ไปเจอวิศวกรคนนี้มาอู้ได้ก่อนหรือว่าแขวงการทางมาอู้ได้ก่อน
1: อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้ามีความต้องการเยอะบางวันอาจจะต้องเชิญเปิ่นมา
2: อันนี้ประเด็นที่หนึ่งเนาะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเขาเคยว่าเปิ่นเราก็บังเอิญโอกาสเปิ่นมาขี้แจง
1: แม่น่ะเขาก็ว่าในฐานะคนบังหูแต่เนี่ยว่าประมาณนั้นน่ะ
2: แล้วเรื่องที่สอง
1: ครับ
2: ที่ผมอู้เรื่องเอารถไปเอาไปปล่อยลำปางอ่ะ
1: อันนั้นก็ยังจะไม่ได้อู้ต่อเด้ออู้ต่อแห่งมันเนี่ย
2: เขาก็อยากจะเชิญตารถไปเนี่ยมาอู้กันว่ามันจะได้ถึงเอาไปปล่อยลำปางซาปิกถูกเรียกเหมาสีล่อปิก
1: โอเคครับอันนี้ผมหับปากเดี๋ยวผมจะอู้กับช่างอึ่งหัวหน้าช่างเนี่ย
2: ผมก็ยากซึ่งทางรายการเนี่ยไปเจอเพื่อนมาอู้กับเราว่าชาวบ้านเพื่อเดือดร้อนดีจะแก้ปัญหาจะได้หรือว่าจะได
1: ้ครับครับครับยินดีครับอันเนี้ยเป็นเหมือนกับสกิดใจผมมั่งเติมมันการหลายเนาะมันได้หับปากไอ้ประดิษฐ์ไปสองเรื่องหนึ่งเดินแขวงการทางเดินรถไฟ
2: มีอาจารย์นพพรมีทีมงานหรือว่ามีนะครับสมัครเขาถึงไปเนอะ
1: ครับ
2: ประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้าย
1: ครับ
2: ผมสงสัยเรื่องบินไฟอ่ะ
1: บินไฟฟ้าบินไฟฟ้าครับ
2: บินไฟฟ้าที่รวมกับไฟสาธารณะของมูเฮาอ่ะเก็บมาไปกูเดือนอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนจะได
1: ้ครับ
2: ยังเก็บอยู่ก่ออย่าง
1: ครับผม
2: ทีนี้บินไฟตัวนี้รวมไปถึงบินไฟทางหลวงซูเปอร์หรือว่าบินไฟทางซอยแถวบ้านเฮาตัวก่อจะได้
1: คร
2: ับ
1: ครับอันนี้เนี่ยแม่หลวงบ้านผมเปิ่นเกยอู้นะผมเป็นกรรมการหมู่บ้านแล้วไปประชุมเปิ่นบอกว่าเสานี่อันนี้หลวงออกคืออีหรอเสานี่นี่ออกคนเดียวเนี่ยแล้วเวลาจะมีงานมีการวัดอันนี้วัดออกเนี่ยมันก็ซับซ้อนผมก็บอกให้เข้าใจเหมือนกันจะเจิญเปิ่นมาบอ
2: ผมขอฝากโจทย์3โจทย์นี่ครับเนี่ยอาจารย์เนี่ย
1: ครับผมได้เลยครับ
2: จื่อนพพรนี่จื่องามหน่อยแล้วรูปรอก่
1: อโอ้รูปรอนี่บอกว่ามันก็ถือว่าบ่าวลำพูนเนี่ยอ่ะ
2: ครับโอเคนะผมเซลเล่นได้ตัว
1: ครับเป็นยังครับ
2: ที่เป็นการเป็นงานแท้ๆก็คือ3ข้อแรก
3: โอเคครับจำได้แล้วครับ1แขวงการทาง2รถไฟ3ไฟฟ้าถ้ามีโอกาสขอเชิญมาแถลงไขเรื่องสิขำอกขำใจพี่น้องลำพูนอีเนาะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
3: ปากไว้อย่างยิ่งเลยครับขอบพระคุณครับไอ้ประดิษฐ์ครับโอ้ก่อนเนี่ยเป็นแรงใจให้ผมก็ไอ้ประดิษฐ์เนี่ยนะถึงแท้ถึงว่าเนี่ยก็ตะกี้ไอ้ประดิษฐ์เปิดขึ้นต้นว่าเฮาได้กะอู้เอิ้นข่าวไปก็บ่ฮู้มันเป็นความจริงมันถูกมันต้องก็ควรจะเอาตัวจริงเปิ่นมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะถนนหนทางติดแป้งอันต่างข้ามรถไฟแล้วไปหม่องกล่องไปพดที่ไฟแดงเนี่ยแทนที่จะปุ่งไปลำปางเลยมันได้ไปสักกำแทนที่จะปุ่งเออเชียงใหม่นี่ปุ่งไปได้อยู่แต่ปุ่งไปลำปางนี่ปุ่งบ่ได้เอออันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจเรื่องที่1เรื่องที่2ไอ้ประดิษฐ์เล่าไว้ติดแล้วว่าเปิ่นน่ะวันหยุดวันอะไรอย่างเนี่ยเจ้าบ้านก็ได้รับบริการจากรถไฟอันนี้ก็เป็นความกรุณาแต่เอิดโบกี้ที่3ตู้จั่น3คือเจ้าบ้านไปฟรีเปิ้นก็ปากันไปบางคนบ่ได้ไปก็นั่งรถจั่น2ไปเสียงตังมันดีจะแตะม่วนก็ม่วนขี่รถไปม่วนไปเฮ้อไปลงลำปางซ้ําได้ไปขี่รถม้าไปหั่นไปนี่แต่ปากฏว่ามีบางวันพี่น้องเฮ้ยมูสิเหมารถไฟกันไปน่ะไปนั่งไปเต็มตู้กำปิ๊กปิ๊กบ่ได้ปากฏว่ารถไฟไปลืมจ้าหรือมันเต็มงาหรือมันยังได้มั่วโบดซอกรอกันที่สถานีลำปางนครลำปางจะปิ๊กก็ปิ๊กบ่ได้จะรอก็รถไฟก็บ่มาไอ้มูรถ4ล้อก็มาจออยู่หั่นว่าไปก่อไปก่อคน200ถึงลำปูนเลยมันกลายเป็นโศกนาฏกรรมเนี่ยกรรมจบมันเนี่ยก็อันนี้ในการรถไฟถ้าหากว่าได้ยินรายการหอมแหงแป่งลำปูนแล้วก็ขอแป่งใจสักหน่อยเนอะเดี๋ยวผมก็จะอาจจะทำหนังสือจากรายการซึ่งเขาเป็นสื่อสาธารณะของอันกลุ่มภาคประชาสังคมซึ่งต่างสถานีวิทยุเปิ่นก็ให้โอกาสมาออกอากาศก็อู่เปล่ากล่าวล่องไปยังพี่น้องทั้งหลายถ้ามีเรื่องเจ็บข้องหมองใจอ่ะเอาอย่างไอ้ดิษนี่ครับอันเนี้ยเป็นห้องคนละปูนแต่คือหันไอ้อย่างที่เป็นของหน้ามูเนี่ยปากันเอาใจใส่แล้วของหน้ามูเนี่ยเป็นประเด็นที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยเปิ้นนิยมชมชอบเปิ้นเนี่ยไอ้อย่างบอกแปลงว่าแปลงวัดวาอารามถนนหนทางนะครับกาดลีวัดวาอารามน้ำบ่อศาลาทุกอย่างที่ครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณปา

ู่ว่าไฟฟ้าติดตามเสาตามกิ่งตามหยังมุนิกามันเป็นบินของหมู่บ้านเป็นบินของส่วนตัวเป็นบินของไผกะอันนี้ผมก็สู่มาแต่ถึงบ่ฮู้แต่แต่ได้ฟังตำปาลบของไอ้ประดิษฐ์ก็กึดใจได้ว่าเฮานี่เป็นคนลำปูนได้แต่เฮาบ่ใส่ใจต่อเรื่องหน้าหมู่ครับอันนี้ฮับปากไอ้ประดิษฐ์ไว้ถึงจะได้ผมถ้าเปิ้นมาผมก็จะไปสถานีรถไฟเนาะถ้ามาผมก็มีหน้าที่ไปแขวนการทางว่าวิศวกรตอนออกแบบน่ะเป็นจะได้ขอมาช่วยชี้แจงว่าจะมีโครงการไปต่อก็หรือจะเอาข้ามแหมแบมหรือจะเอาอย่างแหมจะเสี่ยงตังแหมก้อนกะอันนี้ก็ไม่ใช่ฟื้นฝอยหาตะเข็บเนาะแต่เพียงแต่ว่าบทเรียนสอนใจเนี่ยมันจะต้องทบทวนแล้วก็มาอู้จ่าสู่กันฟังอันที่มันบ่าเต็มที่บ่าถูกต้องผสมประโยชน์เขาก็แก้ไขนะครับปีหู้สองน้องหู้หนึ่งนะครับเอาละวันนี้ก็ขอขอบคุณไอ้ประดิษฐ์เลยอยู่กับไอ้ลือชาตามเดี๋ยวฟังเพลงเนี่ยกำก่อนกี้ฟังนี่ลักเมาสาวคนจื้อล่าเนี่ยก็คนจื้อล่านี่อยากจะบอกไว้ก่อนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนลูกสุดท้องคำว่าอีล่านี่มันเป็นลูกคนสุดท้องพ่อแม่หักดังแก้วแก่นตาเพราะฉะนั้นนี่ถ้าไผไปเอาสาวนี่ไปได้จีบอีล่าเนี่ยพอท้อมันถึงเป็นตีหักของคนไปเกินบ้านล่ะเพราะฉะนั้นก็ขอคือกำลังใจกับปีกับน้องที่กำลังเนี่ยการทำงานกำลังเสาะว่าหากินจะเสาะกู่เสาะกิมก็ตามใจนะครับก็ความหักเมื่อแลกลักน้ำต้มผักก็ว่าหวานย้ำบะจืดใจบานแม่แต่น้ำตาลยังว่าส้มเนี่ยคนเป็นวัยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันไปแล้วก็หักแป้งกันนะครับอ้าวฟังเพลงเนี่ยกำก่อนละปิกมาอู้เอ๋ยกันนะครับเดี๋ยวเราฟังครับ

สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกพบกับดิฉันน้ำหวานปริชาตินักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาแบบนี้กันไหมคะเวลาขับรถไปตามทางแล้วเจอสี่แยกหรือสามแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรต่างคนต่างชะลอต่างคนต่างมองหน้ากันว่าสรุปแล้วใครจะไปก่อนจนกลายเป็นเรื่องวัดใจกลางทางแยกทุกทีใช่ไหมคะวันนี้ขนส่งลำพูนมีข้อเสนอแนะนำเรื่องกฎจราจรเบื้องต้นที่จะช่วยแก้ปัญหานี้มาฝากกันค่ะจริงๆแล้วนะคะแยกไหนก็ไม่ต้องวัดใจกันเลยค่ะแค่เราเข้าใจและปฏิบัติตามหลักทางเอกทางโทเท่านั้นเองค่ะหลายๆท่านนะคะอาจยังสับสนอยู่ใช่ไหมคะว่ารถทางไหนคือทางเอกแล้วทางไหนคือทางโทสังเกตง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับทางเอกนะคะก็คือถนนสายหลักหรือถนนที่มีความกว้างหรือสังเกตง่ายๆนะคะจากป้ายสัญลักษณ์ทางเอกค่ะซึ่งรถที่วิ่งอยู่บนทางเอกจะมีสิทธิ์ขับผ่านทางแยกไปก่อนนั่นเองค่ะส่วนทางโทนะคะก็คือถนนสายรองถนนที่เล็กลงมาหรือถนนที่วิ่งตัดเข้ามาเชื่อมกับทางเอกค่ะรวมถึงบริเวณที่มีป้ายหยุดหรือมีเส้นหยุดบนพื้นถนนซึ่งผู้ที่ขับขี่มาทางโทต้องชะลอความเร็วและหยุดให้ทางแก่รถในทางเอกไปก่อนเสมอค่ะแต่คุณผู้ฟังคะมีข้อระวังสำคัญมากๆเลยก็คืออยู่ทางเอกก็เป็นฝ่ายผิดได้เหมือนกันนะคะหากเราฝ่าสัญญาณไฟแดงขับรถด้วยความประมาทใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายดังนั้นต่อให้เราวิ่งอยู่บนทางเอกนะคะก็ต้องไม่ประมาทเด็ดขาดค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวสารความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะพบกันดิฉันน้ำหวานนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าผู้ขับขี่ที่เก่งและปลอดภัยจริงๆไม่ใช่คนที่ขับรถเร็วหรือหลบหลีกเก่งแต่คือคนที่มองการไกลและคาดการสถานการณ์ได้แม่นยำค่ะการขับรถอย่างปลอดภัยเราจะไม่มองแค่ท้ายรถคันหน้าเท่านั้นแต่ต้องมองภาพรวมบนท้องถนนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดอยู่เสมอค่ะวันนี้ขนส่งจังหวัดลำพูนมี3หลักการสำคัญนะคะเว้นระยะมองกว้างมองไกลมาฝากกันค่ะข้อแรกมองกว้างเพื่อรับรู้สิ่งรอบตัวอย่าเพ่งสายตาอยู่แค่ตรงกลางถนนนะคะให้กวาดสายตามองกระจกข้างกระจกหลังและสังเกตสิ่งรอบตัวอยู่เสมอนะคะระวังรถที่กำลังจะออกจากซอยรถที่เตรียมเปลี่ยนเลนเข้ามาหรือคนที่เดินเท้าและจักรยานยนต์ที่อาจจะพุ่งออกมาจากจุดอับสายตาค่ะการมองกว้างจะช่วยให้เราไหวตัวทันค่ะข้อ 2มองไกลคาดการล่วงหน้าควรมองไปข้างหน้าในระยะไกลเพื่อสังเกตสภาพการจราจรล่วงหน้าเช่นการเห็นไฟเบรกของรถหลายๆคันหากเห็นไฟเบรกของรถหลายๆคันข้างหน้าเริ่มติดหรือเห็นสิ่งกีดขวางรถจอดเสียงานสร้างทางเราจะได้ชะลอความเร็วหรือเปลี่ยนเลนได้ทันทีโดยไม่ต้องเบรกกระทันหันค่ะและข้อ 3นะคะเว้นระยะห่างให้เหมาะสมการรักษาระยะห่างจากรถคันข้างหน้าอย่างเพียงพอคือการสร้างระยะปลอดภัยให้ตัวเราเองทำให้เรามีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้นุ่มนวลค่ะลดความเสี่ยงการชนท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมเคารพกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟและจอดรถในจุดที่อนุญาตเท่านั้นนะคะเพียงเราใช้หลักเว้นระยะมองกว้างมองไกลค่ะควบคู่กับสติและไม่ประมาทก็จะช่วยให้ทุกการเดินทางบนท้องถนนจังหวัดลำพูนของเราปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกค่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงสบายๆกันสักครู่ค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: เวลา50นาทีผ่านไปไวมากจริงๆเลยนะคะตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะก่อนจากกันไปดิฉันน้ำหวานในนามตัวแทนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบพระคุณทุกท่านทุกการติดตามรับฟังสาระดีๆของเราค่ะรายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากขาดความร่วมมืออันดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ร่วมการสร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัยบนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้ค่ะขับรถถูกกฎหมายชีวิตก็สบายใจอย่าลืมต่อภาษีประจำปีกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันน้ำหวานต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยเอาชนะโปแลนด์3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยกล่าวว่าการดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและตำรวจทุกระดับต้องบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้หลักบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์ที่ฆ่าจากเสพติดพิชิตอันธพาลและเร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคง9ประเด็นให้แก่การบุกรุกที่ดินอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลมีนอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีเครือข่ายมากขึ้นภาครัฐจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุสำหรับการควบคุมอาวุธปืนกำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมขอให้ร่วมกันตั้งการตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจังขณะเดียวกันรัฐบาลได้มอบหมายให้นายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้ยังกำชับให้ปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
3: ขอให้เน้นในเรื่องของการตรวจจับการพกพาอาวุธผิดกฎหมายดำเนินคดีอย่างเต็มที่ในส่วนของรัฐบาลก็กำลังมอบหมายให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์ลินประพันธ์ได้ทำงานยกร่างสังคายนาหรือแม้กระทั่งออกพรบว่าด้วยอาวุธปืนใหม่ขึ้นมาขอยืนยันว่าให้ท่านทั้งหลายได้เข้มงวดกับการปราบปรามอันธพาลเหล่านี้องค์กรอาชญากรรมผู้บงการผู้สนับสนุนผลประโยชน์ต่างๆที่อยู่เบื้องหลังในภารกิจทั้งหมดนี่แหละครับอบายมุขสถานบันเทิงผิดกฎหมายยาเสพติดค้ามนุษย์ไซเบอร์อิทธิพลนอมินีนี่นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขอให้ท่านใช้หลักที่ผมได้มอบหมายให้ท่านได้มีความเป็นอิสระอย่างสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับไม่ต้องสนใจโทรศัพท์ใครที่จะโทรเข้ามาน
2: ายกรัฐมนตรียังขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้มุ่งวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและวัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่จะช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นผลิตการขวัญแขวนปลูกรายงาน

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียร่วมการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อขยายการค้าการลงทุนและเตรียมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์การทูตไทยรัสเซียในปีหน้าน
1: ายศรีศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียหรือ JC ครั้งที่9ระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมนี้โดยจะใช้โอกาสนี้พบหารือกับบุคคลสำคัญของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างรอบด้านตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับรัสเซียอีกทั้งจะนำคณะนักธุรกิจไทยจากภาคต่างๆอาทิอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารพลังงานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะร่วมเดินทางเพื่อหาลู่ทางการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศโดยในวันนี้นายศรีศักดิ์จะเริ่มภารกิจทันทีโดยมีกำหนดพบกับประธานคณะกรรมาการเศรษฐกิจยูเรเชียสำนักงานคณะกรรมาการเศรษฐกิจยูเรเชียรวมถึงพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียและจะประชุมหารือกับประธานสภาธุรกิจรัสเซียไทยด้วยทั้งนี้ประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างยาวนานโดยรัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนประเทศไทยมากที่สุดในภูมิภาคยุโรปและทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีหน้าปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เปิดให้ตรวจสอบคะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอเร่งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568หลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทมีมติให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่สอทอจึงได้จัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เปิดให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีใหม่สามารถยื่นคำร้องขอดูคะแนนสอบของตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการหรือ 8:30 นถึง 16:30 นผ่าน2ช่องทางได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการเปิดให้ตรวจสอบคะแนนในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนโดยสทได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อรับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนอย่างเป็นระบบและยึดหลักถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้กระบวนการสอบแข่งขันท้องถิ่นเดินหน้าต่อไปอย่างเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเสนอแนะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายให้5หน่วยงานตรวจสอบเส้นทางการเงินให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าคดีเรียกรับเงินและทุจริตการสอบท้องถิ่นหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าตรวจสอบพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยระบุว่าขณะนี้มีข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อทั้งหมดให้ปปช.ปปง. DSI ปปท.และ CIB ตรวจสอบทันทีทั้งเส้นทางการเงินผู้ร่วมขบวนการผู้บงการและผู้ได้รับประโยชน์พร้อมย้ำว่าหลังทั้ง5หน่วยงานลงนาม MOU แล้วต้องดำเนินการให้เกิดผลจริงผู้กระทำผิดต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมระบุว่าประชาชนแจ้งความไว้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแต่คดียังไม่มีความคืบหน้าจึงขอให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าต่อและดำเนินคดีให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้ผู้บริสุทธิ์ที่ตั้งใจสอบและทำคะแนนได้ดีได้รับ

0: กาสเข้ารับราชการส่วนผู้ทุจริตต้องถูกนำชื่อออกจากระบบและไม่ได้รับราชการคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรติดตามโครงการ THAI Passport โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่4เตรียมพิจารณาใช้อำนาจเรียกมาชี้แจงและอาจนำเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: นางสาวรัชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามโครงการ TSAI Passport วันนี้ว่ากรรมการติดตามการแก้ไขสัญญาระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับคู่สัญญา2บริษัทพร้อมขอเอกสารการประมูลโดยเฉพาะรายละเอียดการประชาสัมพันธ์หลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับ TOR และเกณฑ์ให้คะแนนขณะนี้ได้รับเอกสารเพียง2บริษัทส่วนเอกสารอีก2บริษัทรวมถึงรายงานการประชุมและเกณฑ์ให้คะแนนด้าน AI การประชาสัมพันธ์การอบรมและ call center ยังไม่ได้รับโดย TOR กำหนดให้จอประชาสัมพันธ์ออฟไลน์ระดับท็อป5ของประเทศแต่เอกสารไม่ระบุว่าจะใช้จอของบริษัทใดซึ่งขอให้กองทุน DE ชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่4และมอบหมายปลัดกระทรวงมาแทนหากครั้งต่อไปยังไม่มาและเอกสารยังไม่ครบคณะกรรมการอาจใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกชี้แจงพร้อมระบุว่าเรื่อง TSAI Passport อาจเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้า
2: อย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆนะคะของโครงการนี้คือโครงการนี้เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่พร้อมแต่แรกมีปัญหาทั้งเรื่องของ TOR แล้วก็สัญญาเพราะว่าถ้าโครงการนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยเสียงของพวกเราเนี่ยไม่ว่าพวกเราจะพูดดังแค่ไหนอ่ะมันไม่มีทางที่จะชะลอโครงการให้ออกมาได้นานคิดว่าการมาชี้แจงกับกรรมาธิการแล้วก็การตอบคำถามตรงไปตรงมากับกรรมาธิการในเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมันก็อาจจะทำให้คุณชัยชนกเนี่ยออกจากภาพที่จะต้องเป็นไข่ในหินหรือว่าเป็นลูกแง่หรือว่าเป็นคนที่จะต้องมีผู้พิทักษ์คอยห้อมล้อมปกป้องตลอดเวลาได้โตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็มาชี้แจงกับกรรมาธิการด้วยตัวเองได้แล้วอันนี้ก็แน่นอนค่ะก็คงจะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราจะต้องเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเพราะว่าดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ทุกอย่างมันชัดเจนหมดแล้ว
1: นางสาวรัชนกยังตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้มีปัญหาตั้งแต่ TOR และสัญญามีการเลื่อนเปิดลงทะเบียนและเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินจึงตั้งคำถามว่าการแก้ไขสัญญาเป็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อปกปิดข้อบกพร่องวาสนาตระเกตรายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยภาคธุรกิจไทยตื่นตัวขอรับการส่งเสริมการลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่สมาร์ทอินดัสทรีกว่า 1,300 โครงการมูลค่ากว่า 146,000 ล้านบาทยกระดับอุตสาหกรรมไทยรับมือกติกาสากล
3: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยถึงความสำเร็จในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่ภายใต้มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Smart และ Sustainable Industry ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างล้นหลามโดยนับตั้งแต่เริ่มมาตรการในปี2566จนถึงครึ่งปีแรกของปี2569มียอดขอรับการส่งเสริมแล้วจำนวน 1,397 โครงการคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า 146,000 ล้านบาทภาคธุรกิจได้เร่งปรับตัวครั้งใหญ่ผ่านการลงทุนยกระดับกระบวนการผลิตสู่สมาร์ทอินดัสทรีด้วยการนำระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดข้อผิดพลาดควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านสู่กรีนอินดัสทรีที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการนำพลังงานทดแทนมาใช้และการปรับปรุงโรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมทางนี้ BOI เน้นย้ำว่าการปรับตัวสู่แนวทาง Smart and Green ถือเป็นหัวใจสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโจทย์ของธุรกิจยุคใหม่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่ต้นทุนแต่ยังรวมถึงความยืดหยุ่นประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อโลกซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนหยัดแข่งขันบนกติกาสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อ

0: ฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: รัฐบาลเผยยอดขายงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี5วันยอดสะสมกว่า367ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีพื้นที่ตลาดเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและสามารถสร้างรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการและชุมชนโดยตรงซึ่งผลตอบรับจากการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันที่12สิงหาคมเพียงวันเดียวมียอดจำหน่ายรวมกว่า 82,735,853 บาทสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดงานแบ่งเป็นยอดจำหน่ายหน้าร้าน 73,952,767 บาทยอดสั่งซื้อ 5,779,439 บาทและยอดจำหน่ายออนไลน์ 3,3647 บาทขณะที่ยอดจำหน่ายรายวันตั้งแต่วันที่8ถึง12สิงหาคม2569ยอดสะสม5วันอยู่ที่ 367,933,077 บาทเมื่อพิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑ์ยอดจำหน่ายสะสมส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายประมาณกว่า193ล้านบาทรองลงมาเป็นอาหารประมาณกว่า66ล้านบาทของใช้ประมาณกว่า41ล้านบาทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารประมาณ8ล้าน8แสนบาทและเครื่องดื่มประมาณ7ล้าน5แสนบาททั้งนี้งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมียังจัดต่อเนื่องถึงวันที่16สิงหาคม2569รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในหลายจังหวัดริมแม่น้ำโขงสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สทนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได
2: ้แนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือ

0: ละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงแต่ทั้งนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC กับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไสยบุรีดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับทำให้เราสามารถที่จะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้าง
1: okay.
0: แต่ถ้ามีสถานการณ์ฝนตกหนักในบางจังหวัดก็จะมีจุดต่ำๆที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทอะเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำกันได้คาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก 2-5 วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้
2: รองเลขาธิการสทนช.ยังกล่าวถึงแนวโน้มเอลนีโญว่าอาจทำให้ฝนตกน้อยและเกิดภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม2570จึงขอให้เกษตรกรสำรองน้ำไว้ใช้ลดการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองและวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานบริการจับตาสถานการณ์น้ำใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมที่พบน้ำโขงสูงเกินขีดวิกฤตหากจำเป็นประสานหน่วยทหารช่วยอพยพผู้ป่วย
3: นายพัฒนาครองพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดริมน้ำโขงได้แก่จังหวัดนครพนมมุกดาหารและบึงกาฬล่าสุดได้รับรายงานว่าขณะนี้จังหวัดนครพนมระดับน้ำโขงอยู่ที่12เมตร4เซนติเมตรสูงกว่าเกณฑ์วิกฤต4เซนติเมตรแล้วแต่คาดว่าจะสูงสุดวันนี้เวลาประมาณ 12:13 นาทีจึงสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลนครพนมเร่งเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ที่อยู่ชั้นล่างจัดพื้นที่จอดรถและรถพยาบาลในจุดปลอดภัยพร้อมเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยาเวชภัณฑ์จำเป็นออกซิเจนเลือดและระบบไอทีสื่อสารและกำลังคนตลอดจนแผนดูแลผู้ป่วยวิกฤตกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงเส้นทางอพยพและระบบส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงการวางเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรในโซนแยกประปาเพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนและพื้นที่สำคัญพร้อมระบบสำรองกรณีฝนตกหนักหรือน้ำโขงหนุนสูงโดยให้รายงานสถานการณ์ทุกวันเวลา 8:00 น.นอกจากนี้ส่วนกลางโดยกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้เตรียมประสานขอความร่วมมือจากกองทัพไทยหรือหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนกำลังคนยานพาหนะยกสูงหรือเรือพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายขนส่งผู้ป่วยและญาติเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนครพนมหรือโรงพยาบาลชุมชนกรณีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบแต่ระบบบริการยังสามารถให้บริการได้ตามปกติหรือจำเป็นต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปยังโรงพยาบาลตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหากน้ำท่วมโรงพยาบาลจนไม่สามารถให้บริการได้หรือหมอนอุดมพรรายงาน
2: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
4: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำM7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่าก้อไผ่อำเภอวดินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัจฉมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: จังหวัดตรังประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อหยุดยั้งความเสียหายภาคเกษตร
1: นางสาวกิติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัด

0: ตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังย.ยศพร อัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการประเมินผลผลิตของข้าวในฤดูการผลิตปีนี้ที่คาดว่าจะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญเตรียมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังจากที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.ได้ประเมินผลผลิตข้าวในฤดูการผลิต 2569/2570 จะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญและจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงจากต้นทุนการผลิตที่ผันผวนรวมถึงราคาในช่วงฤดูการที่ผ่านมาไม่จูงใจรัฐบาลในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.จากที่ประชุมไปครั้งล่าสุดเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ได้มีการพูดคุยในรูปแบบนอกรอบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืนซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบในคณะอนุกรรมการด้านการผลิตข้าวอยู่ระหว่างการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะมีการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวเร็วๆนี้เพื่อหาข้อสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมต่อไป
3: ตอนนี้เราก็มีการประชุมนอกรอบกันไปว่ากำลังดูว่าพยายามจะรวบรวมความต้องการที่ทางด้านของข้อเรียกร้องของชาวนาเขาต้องการอย่างไรนะครับแล้วข้อเสนอคือทางกระทรวงพาณิชย์ก็พูดทำนองเหมือนกับว่าเรื่องที่จะช่วยไร่ละ1,000 บาทเนี่ยนะครับคงอาจจะต่อไปอาจจะทำไม่ได้ว่าทีนี้มันก็ต้องว่าให้แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยช่วยพวกเกษตรกรในลักษณะอย่างไรบ้างก็ให้ทางฝ่ายกรมการค้าภายในทางด้านของกระทรวงการคลังดูมาตรการต่างๆว่าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็เป็นการคุยกันนอกรอบอยู่นะครับและยังไม่ประชุมอนุนะครับเดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็คงจะประชุมอนุ
2: ขณะที่นายทัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยได้ให้ความเห็นว่าสืบเนื่องจากการประชุมนบค.ครั้งที่ผ่านมาแม้ที่ประชุมจะมีการอนุมัติโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวซึ่งเป็นมาตรการปลายน้ำด้านการตลาดที่จะเห็นผลหลังการเก็บเกี่ยวแต่กลับยังไม่มีมาตรการด้านการช่วยเหลือด้านการผลิตหรือต้นน้ำออกมาอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและที่ประชุมนบค.เร่งตัดสินใจและประกาศนโยบายที่ชัดเจนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ชาวนาสามารถวางแผนการทำเกษตรให้สอดคล้องกับการสนับสนุนของภาครัฐพร้อมทั้งต้องมีมาตรการชดเชยรองรับในการแก้ปัญหารากลึกทางเรื่องต้นทุนการบริหารจัดการน้ำและหลักประกันทางราคาที่ไม่ทำให้เกษตรกรต้องขาดทุนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2เพื่อสร้างความมั่นคงวัคซีนและให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
4: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระการพิจารณา

0: ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN โดยเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียในช่วงฤดูหนาวโดยให้เหตุผลว่าปีนี้ยูเครนมีขีปนาวุธสกัดกั้นลดลงเหลือเพียง2ใน5เมื่อเทียบกับจำนวนของขีปนาวุธสกัดกั้นที่มีในปี2568ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากสหรัฐขายขีปนาวุธดังกล่าวให้แก่ยูเครนร้อยละ10อาจช่วยให้ยูเครนสามารถทำลายขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียได้ทั้งหมดทั้งนี้ยูเครนกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot อย่างหนักนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนาวาฟสลามแห่งเลบานอนออกแถลงการประณามกรณีที่อิสราเอลโจมตีหรือถอนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยอาคารของหน่วยงานภาครัฐและศาสนสถานหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนโดยอ้างว่าสถานที่เหล่านี้เป็นเป้าหมายทางทหารแต่การทำลายสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้กลับมีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่พลเรือนชาวเลบานอนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงประจำการอยู่ในเขตความมั่นคงบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปและกำลังทำลายโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินและบ้านเรือนทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าวนายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ารัฐบาลเวเนซุเอลากำลังผลักดันการนำทองคำสำรองของเวเนซุเอลาซึ่งเก็บอยู่ในธนาคารกลางของอังกฤษมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลับคืนประเทศเพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยระบบสาธารณสุขและระบบไฟฟ้ารวมถึงการเก็บกู้ซากปรักหักพังทั้งนี้เวเนซุเอลาเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,000 รายและยังกระทบต่อปัญหาการกระจายสินค้ารวมถึงเป็นการซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อโดยอัตราเงินเฟ้อของเวเนซุเอลาในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 19.9 จากเดิมอัตราร้อยละ 13.8 ในเดือนก่อนหน้ากระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการไต้หวันตรวจพบการโจมตีทางไซเบอร์จากต่างประเทศต่อหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งเมื่อเดือนที่แล้วโดยมนุษย์และ AI agent ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองได้รวมกันโจมตีระบบของหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีดังกล่าวสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลไต้หวันออกมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ใช้ AI พร้อมเพิ่มการเฝ้าระวังระบบของหน่วยงานภาครัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับจีนแม้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าการโจมตีทางไซเบอร์ของจีนต่อไต้หวันในปี2568เพิ่มขึ้นร้อยละ6จากปีก่อนหน้าซึ่งเฉลี่ยวันละกว่า 2,600,000 ครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปแลนด์3-1เซต19-25 25-11 10-25 และ25-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้เวลา 4:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกฟุตบอลยูฟ่าซุปเปอร์คัพที่สนามเรดบูลอารีนาเมืองซาบวกประเทศออสเตรียปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากฝรั่งเศสเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีกจากอังกฤษ

2-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์2 สมัยซ้อนของ PSG อีกด้วยฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล2026ถึง2027ที่สนามโครกพาร์คนครดับลินประเทศไอร์แลนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยจุดโทษเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดบุดวิด5-4หลังเสมอกันในเวลา90 นาที1-1ด้านอาร์เซนอลเปิดบ้านเอมิเรตสเตเดียมโดยจุดโทษเอาชนะโคโม4-3หลังเสมอกันในเวลา90 นาที1-1สมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ประกาศแต่งตั้งชาบีเอนันเดสกุนซือหนุ่มชาวสเปนขึ้นเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แทนโรนัลด์คูมันที่อำลาตำแหน่งไปหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026โดยชาบีจะเซ็นสัญญาคุมทัพอัศวินสีส้มเป็นระยะเวลา4 ปีโดยจะประเดิมคุมทีมนัดแรกในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกับเยอรมนีที่สนามโยฮันครัฟอารีนากรุงอัมสเตอร์ดัมในวันที่24 กรกฎาคมนี้โค้ชมิมธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมก่อนลงแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่14-23 สิงหาคมนี้ว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีการไปอุ่นเครื่องในครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติมาก่อนจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าครับ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15 สิงหาคมนี้เวลา15 นาฬิกาที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรปีกทีมชาติไทย U19 ไปร่วมทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรจากเจลีก2ด้วยสัญญายืมตัว1 ฤดูกาลโดยอิทธิมนจะสวมเสื้อหมายเลข79ให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือลงสู้ศึก J2 ในฤดูกาล2026ถึง2027การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานวันสุดท้ายทีมไทยส่งนักกีฬาลงชิงชัย2 คนโดยณัฐนิชาการเกตรุ่นเยาวชนหญิง69 กิโลกรัมทำสถิติในท่าสแนช89 กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก118 กิโลกรัมน้ำหนักรวม207 กิโลกรัมจบอันดับที่5ของรายการส่วนรุ่นเยาวชนชาย95 กิโลกรัมกลุ่ม B ประสิทธิ์จอมเดชพิชยะทำสถิติสแนช140 กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก175 กิโลกรัมและน้ำหนักรวม315 กิโลกรัมสำหรับผลงานของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้ามาได้8 เหรียญทอง2 เหรียญเงินและ2 เหรียญทองแดงจากนฤมลวงศ์หาจักรนัชชาแก้วน้อยเยาวเรศเพิ่มแก้วและวิชยะประทุมตาสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ระหว่างวันที่8-16 สิงหาคมที่ริเวอร์ไซด์สปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองไทหยวนมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายหมูปากน้ำนบพลแสงคำอันดับ45ของโลกชาวไทยเอาชนะเดอะร็อกเก็ตรอนนี่โอซาลิแวนอันดับ14ของโลกจากอังกฤษ6-4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับชอนเมอร์ฟี่อันดับ6ของโลกจากอังกฤษในวันพรุ่งนี้เวลา13 นาฬิกาด้านการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1ประเทศไทยหรือ Thailand Ranking รายการที่6บุรีรัมย์ครับระหว่างวันที่10-15 สิงหาคมที่โรงแรมเดอะสีตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชานัทณพงษ์ชัยกุลอันดับ3ประเทศไทยเอาชนะหยิกสำโรงดารุตรัตมุกดาอันดับ29ประเทศไทย4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะอันดับ19ประเทศไทยในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดวันสุดท้ายนักกีฬาที่ได้อันดับ1ของแต่ละกลุ่มจะได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F

0: จินนิภาตราชูวนิชเอาชนะโคอี้เวซินหูจากแคนาดา2-0เซต6-2และ6-4ชนะ3นัดรวดเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่ประเภทชายเดี่ยวกลุ่มดีวีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2-0เซต6-4และ6-2ทำสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปส่วนณภัทรชนะ2แพ้1ไม่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเมกาลีเซบิลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเรมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิตติพาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบินอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดชัดชัยเดชาบุตรดีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมนักกีฬาที่จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสอเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สารอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้า

0: นองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาดประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569

0: ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีท่านผู้ฟังคะอาการปวดท้องเป็นสิ่งที่หลายคนเคยประสบและมักถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นอาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนหรือเพียงแค่กินอาหารผิดเวลาแต่ในบางกรณีอาการปวดท้องอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคที่ไม่ควรมองข้ามหนึ่งในนั้นคือนิ่วในถุงน้ำดีโรคใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมการกินอาหารไขมันสูงหรือมีปัจจัยเสี่ยงบางประการค่ะนิ่วในถุงน้ำดีคือภาวะที่เกิดการตกผลึกของสารในน้ำดีจนกลายเป็นก้อนแข็งสะสมอยู่ในถุงน้ำดีซึ่งมีหน้าที่ช่วยเก็บน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยไขมันเมื่อมีนิ่วเกิดขึ้นอาจทำให้การไหลของน้ำดีผิดปกติและก่อให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงได้คำถามสำคัญคือปวดแบบไหนที่ควรสงสัยว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีโดยทั่วไปแล้วอาการปวดจากนิ่วในถุงน้ำดีมักมีลักษณะเฉพาะคือปวดบริเวณชายโครงขวาหรือใต้ลิ้นปี่อาการปวดเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหลังรับประทานอาหารมื้อหนักโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดหรืออาหารมันๆลักษณะการปวดมักเป็นแบบบีบรัดแน่นหรือจุกเสียดและอาจร้าวไปที่ไหล่ขวาหรือหลังได้อาการปวดมักเป็นอยู่นานตั้งแต่30นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงและไม่ดีขึ้นแม้จะเปลี่ยนอิริยาบถนอกจากอาการปวดแล้วผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการร่วมอื่นๆเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องอืดแน่นท้องหรือรู้สึกไม่สบายตัวหลังรับประทานอาหารหากมีอาการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนอาจมีไข้ตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้แก่การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเพศหญิงเช่นในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือใช้ยาคุมกำเนิดรวมถึงพันธุกรรมและอายุที่เพิ่มขึ้นการวินิจฉัยนิ่วในถุงน้ำดีสามารถทำได้โดยการอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและไม่เจ็บหากตรวจพบและมีอาการแพทย์อาจพิจารณาการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดีและปลอดภัยในปัจจุบันท่านผู้ฟังคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ละเลยสัญญาณเตือนของร่างกายหากมีอาการปวดท้องในลักษณะที่กล่าวมาโดยเฉพาะปวดซ้ำๆหลังรับประทานอาหารควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างถูกต้องเพราะการรู้เร็วรักษาเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้สุดท้ายนี้การดูแลสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมลดไขมันส่วนเกินและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีและช่วยให้ห่างไกลจากอาการปวดท้องที่ไม่พึงประสงค์ในระยะยาวอย่าปล่อยให้อาการปวดเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะบางครั้งนั่นอาจไม่ใช่แค่การปวดท้องธรรมดาค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนาขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
2: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
2: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
5: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
4: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
6: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
5: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
6: โอเคครับลูก
7: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนหมุนม้า95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมสวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์บ่ายโมงละเนอร์นะครับผมอยู่กับอูคาขออภัยมองละปูนเฮานี่จัดรายการจะป้องงงเดี๋ยวนี้นะนะมองละปูนนะครับผมอยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมวันนี้ก็เพลงแรกน้องคิดฮอดทุกคนนะครับผมของมนแคนแก่นคูนนะครับก็เป็นบทเพลงตีนํามาฝากเพลงแรกละกันเนาะคิดฮอดลูกกูคุณเลยนะครับเนื่องจากว่ายุดวันนึงเนาะวันปูดนะครับผมก็วันปูดก็เป็นวันตีทุกคนปิกไปหาแม่ครับปอกันปิกไปกินข้าวก็ครอบครัวนะเติมอ่ะเพราะว่าเติมแบตเตอรี่นะเติมแบตเตอรี่ใจนะครับผมเหอะครับคุณเฒ่าคุณแก่เนาะจะได้แล้วก็ยินดีจะหนักนะครับผมวันนี้ก็มาป้ากันแล้วนะมีทางผู้ฟังโทรมา2สายแล้วเนอะขอเพลงว่าอยากเห็นหน้าจังเลยนะครับผมจะตัดหลับปูนของเฮาแล้วก็อดีตรักวังโบบานจากสีโบบานเนาะมอมเหอะไร้เสียงไร้สายนะครับผมแต่กี้จดตอนพอฟังข่าวรายการสักหน่อยนะครับผมจะได้แล้ววันนี้เอาอันนี้มาฝากกันก่อนดีกว่าแต่กี้ไปกินข้าวมาครับผมไปกินข้าวซิบาทผมว่าโอ้มีแต่นะครับผมไปมันปิ้นสินตีเฮาจะขึ้นไปตังลำปางเนอะตังซุปเปอร์ไฮเวย์ตรงหันนะซ้ายมืออันติปันจัดแสดงอันสินค้าเป็นผ่าเป็นอย่างนั้นแหละมันมีสินอาเป็นปองเป็นห้องว่าคลาข่าแกง10บาทก็คืออย่างละ10บาทก็คือข่า10บาทอีเนาะแล้วก็ใครกินแกงหยังก็ไปจี้จี้เอาไปกระตักใส่ถ้วยหน่อยเฮาแฮม10บาทนะสมมติเขากินอย่างเดียวเนาะก็เข้า10แกง10เป็น20บาทนะเดี๋ยวนี้นะถ้าใครกินหนักหน่อยนะครับผมสัก3อย่างกินน้องอันเอา3อย่างก็40บาทนะครับผมแต่ว่าเข้าในเติมอันนะโอ้ฝากไปอุดหนุนกันตัวเนอะอันนี้เดี๋ยวหาร้านกันดีกว่าว่าเอ๊ะจะเอาอย่างมาอู่กันดีวะเผื่อใครแบบว่ามีร้านไหนที่มันแบบว่าตอนนี้ข้าวยากหมากแพงเนาะแล้วก็ในเรื่องของแบบว่าเฮาต้องประหยัดกันนะบางคนวางแผนจะซื้อซื้อนี่จะประหยัดค่ากินกันสักหน่อยร้านนี้ก็แนะนำไดเนอร์นะเผื่อใครแบบว่าอยากจะไปแต่ว่ารสชาติอร่อยเนี่ยต้องบอกอีกนะรสชาติอร่อยแล้วก็ปนห้องว่าปริมาณก็สมเหตุสมผลนะครับผมแล้วก็คุณภาพดีตัวที่สำคัญเลยสะอาดนะครับผมจะได้เราฝากไปอุดหนุนกันกับข้าวแกง10บาทนะครับผมต่างๆขึ้นนะขึ้นไปตังลำปางพุ่นเนาะสายมือนะครับหรือว่าถ้าใครปีกมาตังตะปูนเนาะก็ยูเทิร์นให้น้อยนะไปแวะกินกันได้นะเผื่อเต็งๆเปิดตั้งแต่ประมาณ7โมงว่ะจนถึงสักบ่าย2เนาะตอนนี้ตะกี้ไปกินสักเต็งเนี่ยคุณก็กำลังเริ่มมาหนักขนาดนะครับผมจะได้แล้วก็ฝากร้านไว้ตัวละกันก็ข้าวแกง10บาทเดี๋ยวถามมีร้านที่ไหนว่าโอ้ถูกและดีมีอยู่จริงนี่นะเขาจะมาบอกกันสักหน่อยเนี่ยพอตอนนี้เนาะทางพาณิชย์ต่างๆเป็นก่อมาดูในเรื่องของราคานะครับผมของอุปโภคบริโภครวมไปถึงข้าวแกงเรื่องอาหารการกินถึงกับพี่น้องประชาชนว่าที่ไหนที่แบบราคาสูงเกินไปบัดสมเหตุสมผลเปิดก็อาจจะมากำกับดูแลเนาะในเรื่องของข้าวปลาที่มันแบบว่าพอที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนาะสามารถแบบว่าไปอุดหนุนได้ในราคาที่ย่อมเยาวปรากฏจะเอามาเผยแพร่ถึงกันฟังนะเพิ่นบอกว่าเนื่องจากที่เพิ่นขายถูกใดเนี่ยสมคุณบอกโอ้โห10บาทเอาอย่างมาขายนะขอมีคุณภาพแต่นะครับผมเนื่องจากว่าเป็นหับสินค้าจากคุณอันบันทาหันได้ก็คือหันบันไก่เฮือนเคียงกันเนี่ยพักเอ้ยไอ้ยังเอ้ยเปิ้นปลูกก็คนเดียวเนาะปิ้นอีปอยแม่ติปลูกไว้ติบ้านประกอบแฮปกันมาขายก็คือมันผ่านพ่อค้าคนกลางอีแต่เนาะมันแต่ไปซื้อการประกอบไปซื้อค้ำบ้านอ่ะเอามาปุ๊บปลอดภัยตัวแล้วเปิ้นก็เอามาเยกินเหอะเฮากินประกอบเอามาขายได้ถูกนะครับผมนั้นแล้วเรื่องต้นทุนเนาะเขาเปิ้นต่ำกว่าตีอื่นๆอยู่แล้วตัวแล้วเปิ้นก็เลยเอามาขายในราคาที่10บาทได้ฝากกันตัวนะครับผมฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับผมเนื่องจากว่ามีสายเข้ามาตั้งแต่ตะกี้แล้วนะครับผมอยากเห็นหน้าจังเลยนะครับผมเพลงนี้ก่อนเป็นเพลงแรกละกันเดี๋ยวเราจะมาฟังข้อมูลข่าวสารกันครับวันนี้ครับมองละปูนเด้อ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สองบทเพลงนะครับผมเพลงที่จบไปตะกี้อดีตรักวังโบบานน้ำได้ฟังมึนเหมือนกันนะครับผมแฮมเพลงหนึ่งอยากเห็นหน้าจังเลยนะครับผมสองสายแรกที่เขาจัดถือกันนะครับผมแฮมสองเพลงที่เลยเนิ่มว่าจะเป็นวันว่างที่ตั้งใจนะครับผมของตั๊กแตนชนราดาตะกี้ท่านผู้ฟังบอกว่ากำลังผ่านพ้นอันวันแม่มาก็เลยขอเพลงนี้แฮมเพลงคือนางกวักมหาเสน่ห์นะครับผมเดี๋ยวเขาจัดเหินเนิ่มหน้าไม้สักสายหนึ่งละกันนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: ครับผม
2: อันนี้จะขอเพลงดอกกระเจียวบาน
1: ดอกกระเจียวบานเน
2: าะหมอกทุกเสียงทุกสายนะเจ้า
1: ครับผม
2: ที่เจที่ลืมแรกก็คือหน้าไม้ในตอ
1: กครับผม
2: เจ้าขอบคุณเจ้า
1: ขอบคุณจัดนะครับแนววันนี้กันเลยมาละก้านะมาอยู่นะครับคันที่โฮมเนาะขอบคุณจันนักจัดไลฟ์ติดตามรับฟังกันนะครับผมตะกี้นอติเฮาอันอุกกันไปเป็นโทรมาถามแต่ว่าเขาแก๊งอยู่ไหนนะถ้าเพื่อนบอกว่าอันผู้บริโภคต้องการแค่ความสะอาดเนาะแล้วก็ในเรื่องของรสชาติอร่อยแล้วก็ราคาแบบปิ้นกันเองนะครับเพื่อนบอกว่าแน่นอนขายดีแน่นอนจะได้แล้วก็ปิ้นกำลังใจให้ทางผู้ประกอบการเนาะแล้วก็ทางประหงว่าคุณตีไปอุดหนุนละกันนะครับผมจะได้แล้วก็คนละใหม่ละมือเนาะเป็นแป้งขายเฮาก็ไปกินไปอุดหนุนกันนะครับที่สำคัญเลยเฮาไปกินข้างนี้ก็เป็นการอุดหนุนในเรื่องของสินค้าในชุมชนด้วยนะพอเฮาไปสื่ออันกินแกงเปิ่นเปิ่นก็ไปสื่อพักเจ้าบาทมาแป้งกันแต่นะครับผมวันนี้เป็นแค่หนึ่งวันเนาะที่เปิ่นเปิดเช็คคะแนนในเรื่องของสอบท้องถิ่นนะครับผมเหมือนตีเฮาหูกันแม้เนาะประกาศมาสอบท้องถิ่นปุ๊บนะห้องบรรจุปั๊บนะครับผมซับกามปุ๊บมีข่าวในเรื่องของการทุจริตนะการสอบท้องถิ่นข้างนี้ของปี68เนาะซึ่งก็ปิ้นข้างตีปิ้นข่าวเขายิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับผมแห่ปันกว่าร้ายตีมีรายจือในการสอดทุจริตนะครับผมตัวเปิ้ลก็จะดำเนินการกาติเกี่ยวของน้ำว่าจะเป็นตอนนี้ก็พลห้องว่าถอดท้อนได้จือออกจากการเป็นข้าราชการเนาะแล้วก็รอในเรื่องของการสอบต่างๆถ้าเปิ้ลมีมติอะไรจะได้แล้วหรือว่าเปิ้ลมีการดำเนินการจะได้เดี๋ยวเราจะมาอุกันแต่สำหรับคนนะครับผมตีสอบตัวนี้เนาะก็จะมีหลายคนตีอ่านหนังสือขยันขันแข็งกึดถึงต้องเก่าสมัยก่อนเหมือนกันนะก่อนที่เราจะสอบนะครับโอ้อ่านหนังสือเนาะพอจะผ่านภาคก็ไกลนะมีข้อไข่ป้อมีข้อควายแฮมเนอร์สอบข้าราชการนี่นะก็ไกลไปสอบอะไรความรู้ทั่วไปนะก็ข้อไข่ไปว่าความรู้เฉพาะทางอันตำแหน่งที่เราจะมาเยกการนี่แต่ก่อนน้องอันกับปิ้นนักประชาสัมพันธ์นี่นะเราก็จะอ่านไปเนาะสอบเสร็จปุ๊บมีข้อควายมาสอบสัมภาษณ์แฮมเนอร์โอ้กว่าจะผ่านก็เอ้ยก็ไกลข้อไข่ในแล้วข้อควายของเราข้อควายเข้าแนวปุ๋นนะจะได้แล้วก็คุณติเปิลตั้งใจคุณติเปิลประหงว่าสุจริตแต่และเปิ้ลแบบว่ามุ่งมานะเนาะมันก็จะเสียกำลังใจหากมีการดำเนินการข้างนี้ทางภาครัฐนะครับก็เอาจริงนะครับผมประกอบเหมือนบอกว่าจําเว้นใครสักคนเหนิมว่าจะเป็นเรื่องของคนตีทุจริตในเรื่องของการสอบเนาะต้องบอกว่าการทุจริตมันดีซากอย่างนั่นแหละครับผมถ้าหากมันเกิดเรื่องขึ้นมามันตึงปิดอยู่เนาะในเรื่องของการที่ทุจริตนะพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันเสียหายมากแล้วก็มันก็ทำเหอตกเก่านี่แหละเสียหายไปคนแรกเลยเนาะคนตีทุจริตหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของงานต่างๆที่มีส่วนรวมในการทุจริตครั้งนี้มันก็จะกวาดหมดเลยนะมอทอสีเป็นเผยข้อมูลนะครับว่าเปิ้นจะเปิดเธอผู้สอบท้องถิ่นเช็คคะแนนตกเก่าใดนะโน่เดี๋ยวนี้ใครกังวลว่าเอ๊ะเราลำดับที่ประกาศออกมามันแต่ก่อนนะอินาเปิ้นหือพอคะแนนกันเลยมาพอคะแนนกันใดนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยเปิ้นบอกวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ถึง31สิงหาคมเนี่ยเปิ้นบอกว่าทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับผมท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิ้นกำชับนะครับส่วนทรงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.นะครับผมเดินหน้าสร้างความโปร่งใสในกระบวนการสอบเนาะในการแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการแล้วก็พนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากคณะกรรมการกลางการตรวจการสอบแข่งขันพนักงานสอบท้องถิ่นนะครับผมตีมติในวันที่7สิงหาที่ผ่านมาหือยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันในบางส่วนแล้วก็จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่นะเปิดประกาศออกมาแล้วล่าสุดเลยเปิดศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนนะครับผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อปิ้นผู้สอบแข่งขันใดนะครับผมเพื่อเหือผู้สอบผู้สอบเนาะตีมปรากฏรายชื่อในบัญชีใหม่เนี่ยเดี๋ยวมาตรวจสอบคะแนนตกเก่าโต้ว่าต้นน่ะผ่าน เป็นคะแนนพี่จะได้มันผ่านตัดไหนฮะเผื่อว่าสำคุณเนาะเพิ่นก็จะได้ฮู้ที่จริงการฮู้คะแนนตัวเก่ามันดีอยู่1อย่างก็คือ2อย่างอ่ะ1อย่างก็คือโปร่งใสแน่นอนนะอีกอย่างนึงก็คือฮู้ว่าตัวเก่าขาดตรงไหนไปเฮาก็จะได้มาเติมเนาะเพราะว่าการสอบเนี่ยมันก็จะมีห่วงเวลาในการสอบอยู่แล้วว่าจะปิ้นซัมเตอร์ก็เปิดปีหน้าปีหน้าแฮม2 3ปี4ปีปุ้นเฮาก็จะมีเวลาเต็มตัวอย่างเช่นสอบปุ๊บเออน้องอันอย่างเงี้ยเป็นคนติโกภาษาอังกฤษแน่เฮาก็จะรู้สึกว่าเขาจะต้องเต่งภาษาอังกฤษไปดีๆอีนะแต่พอไปสอบปุ๊บอ่ะมันพาดไปภาษาอังกฤษมีหลายพาดเหมือนกันเนอะเอาไปสอบพออันคำซับเหรอแน่หรือว่าไปพออันในเรื่องของการสนทนาเหรออีถ้าสมมติเฮาฮู้ว่าอ๋อตรงนี้เฮาบกพร่องไปเฮาขาดไปต่อได้เฮาก็จะได้มาเติมปีหน้าเอาใหม่อีนะครับผมอันนี้ก็จะเปิดช่องทางในการตรวจสอบนะครับผมระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมเวลาตั้งแต่ 8:00 น.ถึง4โมงแรงนะ 16:30 น.ในวันและเวลาราชการนะครับผมเปิ้นบอกว่าเพื่อหือผู้เข้าสอบเนี่ยได้ตรวจสอบเนาะคะแนนของโต๊ะเก่านะครับผมเป็นช่องทางของราชการนะครับแล้วก็ไปตีอาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับหรือว่าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะท้องถิ่นจังหวัดของเฮาก็น่าจะอยู่ที่สารกลางเนาะนะก็ไปตรวจสอบกันได้ผู้ที่มีสิทธิ์ยืนคำขอร้องสามารถดำเนินการได้2ช่องทางก็คือไปตีอาคารนะครับผมสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบตรวจสอบข้อมูลได้นะครับโดยบ่จำเป็นต้องเดินทางมายังส่วนกลางต้องอ่านเนอะทางมท.4นะครับเปิ้นบอกว่าการเปิดให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบคะแนนทั้งเนี่ยปิ้นแฮม1ขั้นตอนในการสร้างความชัดเจนในกระบวนการสอบเนาะหลังมีการตรวจสอบความผิดปกติแล้วก็จะทำบัญชีรายชื่อของผู้สอบแข่งขันใดใหม่มาแล้วเนี่ยโดยหลักสำคัญก็คือคนตีมีข้อสงสัยต้องมีช่องทางตรวจสอบแล้วก็ทุกขั้นตอนต้องมีคำตอบลาตีตรวจสอบใดแล้วก็ยืนยันหรือว่าย้อนกลับไปตรวจสอบใดนั่นแหละทางนี้นะครับผมทางสท.นะครับผมได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นปิ้นการเฉพาะเพื่อรับคำร้องตรวจสอบเนี่ยแล้วก็เปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยืนคำร้องนะตามหลักเกณฑ์พร้อมรวบรวมเนาะผลการดำเนินการรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้อยเพื่อการดำเนินการเนี่ยปิ้นระบบปิ้นระเบียบแล้วก็สามารถปิ้นมาตรฐานแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ดังนั้นแล้วนะครับผมตึงคนตีได้รับการประกาศรายชื่อใหม่เนาะก็จะมีการขยับขึ้นมานะดังนั้นแล้วก็อันนี้ดีใจต้อยนะครับผมการที่เฮามุ่งมานะแล้วก็อดทนหนังสือแล้วก็ไปสอบกันเนี่ยเฮาก็จะเกิดผลละนะแต่สำหรับใครนะครับผมตีสอบแล้วรู้สึกว่าตกเก่าทำได้นะแต่ว่ายังมันมีชื่อเฮาก็ไปตรวจสอบกันได้เพิ่นบอกว่าทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบแล้วก็คุณที่สงสัยจะต้องมีคำตอบเฮือเปิ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องตีสร้างความเจอหมั่นนะครับผมเฮือครับคุณตีเข้าสอบเนาะหลังจากตีในเรื่องของการทุจริตการสอบเกิดขึ้นมาก็ทําเฮือหลายๆคนรู้สึกแบบว่าเอ้ยอีนะนะนั้นแล้วก็เฮาก็ยังเจอมันได้ครับผมครับในเรื่องของส่วนราชการเนาะเนื่องจากว่าต้องบอกว่าทุกสังคมเนาะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนสังคมไหนที่อยู่น่ะมันมีตึงคนดีและคนไม่ดีปะปนกันอยู่เนาะคนที่มันดีมันก็จะอันทุจริตกันนะครับผมแล้วคนที่ดีก็มีร้ายนั่นแล้วเฮาก็ควรเมารวมว่าเอพออันนี้มาปุ๊บบอกว่าราชการพิจารณาอีกก็มั่นใจนะครับผมนั่นแล้วก็แยกแยะไปเป็นเรื่องๆไปเป็นตัวบุคคลไปนะครับผมครั้งนี้ก็จะเป็นอีก1ครั้งละกันเนาะตีมันใหญ่มากในเรื่องของการทุจริตแต่อื่นได้แล้วภาครัฐเฮาก็จะมาปิดช่องโหว่ในเรื่องของการทุจริตข้างนี้แล้วก็จะมีระบบระเบียบแล้วก็มีในเรื่องของผลการดำเนินการตีอาจจะทำเหือพี่น้องประชาชนปิกมาเจอหมันในเรื่องของส่วนราชการการแหมกรรมหนึ่งนะครับผมฟังเพลงกันสักหน่อยนะตะกี้ขอเข้ามาวันว่างที่ตั้งใจนะครับเปิ้ลก่อนล่างบอกว่าเป็นควันหลงละกันเนาะควันหลงจากวันแม่แห่งชาตินะครับไปฟังกันเลยเนอะ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: นางกวักมหาเสน่ห์นะครับผมเพลงของจริงๆเป็นของสายันสัญญาเนาะวันนี้เอาเวอร์ชันแบบว่าคนรุ่นใหม่นะใจลูกทุ่งมาฝากกันสักหน่อยนะพงกพันธ์นะครับผมเผื่อใครชอบเวอร์ชันนี้เนาะก็ปิ้นคนติดไปประกวดอันชิงช้าสวรรค์ไม้ทองคำเนาะจะมี2คนติดบินฟ้าแฝดกันนะครับผมใครชอบเพลงนี้ก็หาฟังกันได้เนาะอย่างเพลงนึงที่จบไปนะครับผมวันว่างที่ตั้งใจนะฟังแล้วโอ้นะพอตะกี้จะได้พอ MV ไปตัวมันซึ้งนะครับผมจะได้แล้วก็เป็นควันหลงวันแม่ละกันนะครับผมแฮมเริงเนิงนะมาติดตามกันหน่อยในเรื่องของสถานการณ์จังหวัดลำพูนของเฮานะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะแล้วในเรื่องของเยาวชนต่างๆเนาะความภาวะภัยแทรกซ้อนแฮมอย่างนึงที่อยู่ในประเทศของเฮาแล้วก็มีมาเมื่อแล้วนะเราก็เฮาก็พยายามที่จะแก้ไขกันนะก็คือเรื่องยาเสพติดเนาะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนาลาสุดเลยวันนี้นะครับเปิ้นก็มีการแถลงในการจับกุมนะคดียาเสพติดสำคัญสำคัญตามนโยบายแล้วก็ขอสั่งการของนายอนุทินนะครับนายกของเฮานั่นเองเปิ้นบอกว่าข้างเนี่ยเปิ้นมีการแถลงผลการปฏิบัตินะจับกุมผู้ต้องหาได้6คนนะพร้อมตรวจยึดของกลางปิ่นไอ้นะครับผมน้ำหนัก500กิโลกรัมหนักนะอ่านไปอ่านมาตะกี้โอ้นักแต่นักวานะยาบ้าแฮม1ล้านเม็ดเลยนะครับแล้วก็รถยนต์ตีใจในการกระทำความผิด3กันต่อกันคดีแรกนะครับผมยึดไอ้นะครับรถใหญ่500กิโลกรัมคดีแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาติดนี้แล้วเนาะ10สิงหานะครับผมเปิ้นในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเวียงมอกนะครับผมติเถินลำปางปุ่นนะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับชุดจับกุมสามารถรวบตัวนะครับผู้ต้องหา3คนนะแล้วก็ของกลางเป็นไอ้น้ำหนัก500กิโลกรัมแล้วก็รถยนต์2คันด้วยกันคดีที่2นะครับผมเปิดสกัดยาบ้านะยาบ้า1ล้านเม็ดส่วนคดีนี้ที่2นี่นะครับผมเกิดขึ้นในวันเดียวกันและวันที่10นะครับผมในวันในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรบันทินิ่มได้โอ้อยู่ไกลเฮานี่นะครับผมบันทิจังหวัดลำพูนเจ้าหน้าที่ก็จับกุมนะครับผู้ต้องหาได้3คนด้วยกันพร้อมตรวจยึดนะครับยาบ้าจำนวน1ล้านเม็ดรถยนต์กันนะครับผมแล้วก็ตำรวจภูธรภาคแห่เตรียมเร่งนะครับผมขยายผลเนอะเพื่อติดตามจับกุมในเรื่องของกระบวนการแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดคลั่งนี้รวมถึงจะตรวจสอบแล้วก็ยึดนะครับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามกฎหมายต่อยยาเสพติดนอกจากได้แล้วไปยุ่งก็มันมาตึงดิ้มว่าจะเป็นคนตีเสพคนตีฆ่าเนาะหรือแม้แต่กระบวนการการเข้าไปยุ่งกับมันมันตึงมาดีนะครับผมวันนี้เอามาฝากกันซะหน่อยหากใครตีแบบว่าเออนะยาเสพติดมันก็แค่ปิ้นยาอันหนึ่งได้ใจเนอะมันมีผลนะครับผมต่อในเรื่องของจิตใจต่อร่างกายของเขาง่ายๆเลยถ้าสมมติในเรื่องของร่างกายหัวใจมันจะติ่นเร็วขึ้นนะติ่นผิดปกตินะแบบเร็วกว่าจ้าเนี่ยอ๋อมันแต่มันผิดปกติแน่นอนเลยความดันโลหิตสูงแน่นอนสมองแล้วก็ระบบประสาทก็จะได้รับผลกระทบแน่นอนแล้วก็นอนรับกายเข่ากายหนำนะกินยังกล่อมล้ำน้ำหนักก็ลดร่างกายสุดโทรมนะตับไตอวัยวะสำคัญอาจเสียหายได้ตัวนะครับภูมิคุ้มกันบกพร่องแน่นอนสุขภาพมันจะย่ำแย่ลงการใช้ยาเกินขนาดเนี่ยอาจจะทำให้หมดสติแล้วก็หยุดหายใจหรือเสียชีวิตได้เลยในส่วนของจิตใจยังมาจำส่งนะครับผมแม่ร่างกายพอมันไหวปุ๊บมันส่งไปจิตใจแน่นอนอารมณ์แปรปรวนนะเลออากาศตอนนี้ก็เนอะอารมณ์ของผู้เสพยาเสพติดนะครับผมจะเห็นข่าวคราวต่างๆเนาะตีแบบว่ามีการคลุ้มคลั่งนะครับผมทำให้เกิดความเสียหายเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยมีความงุดงิดก้าวร้าวแล้วก็ซึมเศร้าเนอะมีวิตกกังวลหวาดระแวงควบคุมอารมณ์ตกเก่าได้บางคนสมาธิแล้วก็ความจำลดลงนะตัดสินใจผิดพลาดอาจเกิดนะครับอาการหลอนหรือว่าลงผิดไปได้นะหากเกิดภาวะติดยาขึ้นมานะครับต้องการใช้ยาเพิ่มขึ้นแล้วก็ควบคุมตกเก่าได้ยากโดยเมื่อยุดยานะครับอาจเกิดอาการเอาไปห้องว่าอาการถอนยานอนก็คือกระซับกระซายนอนรับซึมเศร้าหรือบางคนนะครับอยากยาอย่างรุนแรงเลยนะครับแต่ที่สำคัญผลกระทบมันไม่ได้เกิดแค่ผู้เสพต่ออันต้องบอกจากอีมันมีความเกิดเป็นวงกว้างต่อกันไปเป็นโดมิโนเนาะเมื่อใดที่มีผู้เสพมีผู้ค่าอยู่ในชุมชนบันเฮาสิ่งที่มันจะกระทบต่อไปก็คือครอบครัวเนี่ยได้รับภาวะผลกระทบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลัวของการคุ้มข้างของคนนั้นเนาะเฮาเห็นข่าวมาเดี๋ยวนี้คุณประเดี๋ยวนี้เนาะเวลา อันมันคลังในเรื่องของยาเสพติดหรืออย่างก็ตามเนี่ยมันเหมือนขาดสติสัมปชัญญะเนาะขาดการรู้ผิดรู้ชอบขาดการหู้ละนี่ปออนิเมะฮอปปิ้นใครหู้ฮอเยอะอย่างไปโดยที่ไม่ยับยั้งชั่งใจนะครอบครัวได้รับผลกระทบการเฮียนได้รับผลกระทบการเยการก็ได้รับผลกระทบแน่นอนที่สำคัญเลยในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมีผลแน่นอนเลยนะครับผมใครบอกว่าแอบกินคนเดียวครับพ้นคนเดียวมันใจเนอะนะครับผมเดี๋ยวกินคนเดียวเดือดร้อนหลายคุณอันนี้ฝากไว้ตัวนะสำหรับใครตีก้าวพลาดนะไปทดลองยาเนาะเดี๋ยวนี้การผู้ที่เสพก็กลายเป็นผู้ป่วยนะครับผมก็จะมีกระบวนการในการฟื้นฟูหรือว่าการแบบว่าทำหือเฮาเลิกยาเสพติดได้นะครับผมลองเข้ามาติดตามติดต่อก็ได้ในเรื่องของหน่วยงานติดเกี่ยวของนะครับผมก็เอาไปรักษาเอาไปแบบว่าบำบัดต่างๆออกมาก็จะได้ใช้ชีวิตแบบว่าอย่างสุจริตเนาะถูกต้องมีอาชีพดีหรือทำแบบว่าไม่ต้องไปพึ่งพายาเสพติดเนาะเดี๋ยวนี้ใครที่แบบว่าติดยาเสพติดบ่อยๆมาจากความเครียดความกดดันของสภาพสังคมเนาะเฮียนก่อนนักการก่อเสาะหายาตั้งก่อเสาะหายาแอบเครียดปุ๊บสมควรปรุงไปหายาต้องถามกลับไปเหมือนกันนะครับว่าสมมติว่าเฮาเครียดว่าเฮามีตังค์น่ะเฮาอย่าเก็บตังค์นั้นไว้เนาะคือเอาไปซื้อยาแน่ๆ เอามาเก็บข่าวดีกว่าเนาะ10บาทนะต้องบอกว่า10บาทเดี๋ยวนี้ซื้อข่าวไดเนอร์นะครับผมจะได้แล้วก็ฝากอุดหนุนกันละกันนะฟังเพลงกันต่อนะครับผมกับเพลงนี้ละกันดอกกระเจียวบานนะตะกี้ถามฟังขอเข้ามานะครับเดี๋ยวเฮาเปิดให้เลยในช่วงนี้นะครับ

ก็เสาเทียงนะครับผมเพลงที่จบไปสักครู่นี้นะครับผมของปรีชาผัดไผ่นะครับผมแล้วก็เพลงหนึ่งนะครับผมที่จบไปตะกี้นี้ดอกกระเจียวบานนะครับผมวันนี้จัดครบถ้วนทุกเพลงวันนี้จัดหมดเร็วก่อน วันนี้จัดหมดเร็วหน่อยนะครับผมขอบคุณจันนักนะครับผมตีแนะนำบทเพลงให้เข้ามานะครับมีการเตือนนะครับจากอุตุนิยมวิทยาแหมแล้วเนิ่นนะครับผมในเรื่องของสภาพอากาศเนาะช่วงนี้จะได้แล้วอาจจะต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยเพราะว่าบางวันก็มืดฝนตกมาน่ะแรงตกแม่เจ้ามาแดดออกนะคุณจะซักผ้าติมตะกะโอ้ตัดสินใจจะได้ดีนะอันนี้ปิ้นแบบว่าเป็นห้องว่าการตัดสินใจเนาะสุ่มเอาอินาบางวันนะแต่วันนี้เฮาเอาในเรื่องของพยากรณ์อากาศมาฝากนะครับพยากรณ์อากาศก็ค่อนข้างแม่นเนาะประเดี๋ยวนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีในเรื่องของเรดาร์ต่างๆติดตรวจจับในเรื่องของเมฆฝนกลุ่มเมฆฝนต่างๆที่จะตกในพื้นที่ไหนนะครับตอนนี้ทางอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นคาดการณ์สภาพอากาศวันที่10ถึงวันที่16เนอะในช่วงติดนี้ล่ะครับผมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละประมาณ 60-70% บ้านเฮาวันนี้ก็อยู่สัก60เนอะไปตกตั้งไหนพองนะครับผม 60% เอิ่นกันมาได้นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบ้างแห่งนะครับตลอดช่วงเลยขณะที่ภาคกลางน่าจะอยู่ที่ประมาณ 40-60% ของพื้นที่เนอะใครจะไปตั้งไหนก็ดูในเรื่องของสภาพอากาศกันต่อยพื้นที่เฝ้าระวังปิ้นพิเศษนะเป็นบอกว่าปิ้นพิเศษ12จังหวัดนะเป็นออกเตือนมาตีแรกจื้อแรกนำป้นเจียงไฮ้นำเดี๋ยวนี้นะเจียงไฮ้เจียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านนะอันนี้คือภาคเหนือของเฮานะครับผม1 2 3 4จังหวัดนะครับผมเจียงไฮ้เจียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านเนอะหรือใครจะไปทางอีสานนะครับผมบนเตินมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีนะแล้วก็ไปตั้งมิตรพิษณุโลกแล้วก็อำนาจเจริญให้หน่อยนะครับผมโดยกำชับหน่วยงานติดเกี่ยวของทั้งหมดแล้วนะในเรื่องของการเฝ้าระวังติดตามสำรวจผลกระทบแล้วก็เตรียมเครื่องจักรนะเครื่องจักรเจอเครื่องสูบน้ำพญานาคต่างๆนั่นเนอะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆพร้อมก็เตรียมคนแล้วก็เตรียมหน่วยงานต่างๆเข้าถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับผมบ้านเฮาในช่วงนี้ถึงวันที่16ใครจะไปตั้งเจียงไฮ้เจียงใหม่นะครับผมบางพื้นที่เนอะแล้วก็แม่ฮ่องสอนน่านนะครับผมก็อยากจะเช็คในเรื่องของเส้นทางให้ดีพอฝนมันตกมาหนักๆนะครับสิ่งที่ตามมาน้ำมันตรงถนนนะหรือว่าซัมเตอร์ก็จะปิ้นดินโคลนถล่มลงมาเราก็จะเห็นคลิปวิดีโอเนาะที่เป็นโพสต์กันนั่นนะครับผมก็จะได้แล้วก็ดูติดตามกันนะตามเพจต่างๆก็ได้ใครถามว่าเราจะติดตามตั้งไหนนะครับผมที่จริงแล้ว Facebook ของสวทหรือทุกพื้นที่ก็ได้เนาะถ้าใครจะไปตั้งไหนลองเข้าไปพอก่อนก็ได้เปิ้นก็จะมีการรายงานหรือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดของทุกจังหวัดที่คุณจะเดินทางไปนั่นน่ะก็จะมีการอัปเดตอยู่แล้วในเรื่องของสภาพอากาศนะหรือว่าสถานการณ์รายวันต่างๆพอตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็การประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอุทกภัยเนาะหรือว่าเตรียมความพร้อมในเรื่องของฝนฟ้าอากาศในทุกพื้นที่ตัวกันนะครับผมแต่ดีน้อยนะลับปูนบันเฮานิ่มข่อยเจอในเรื่องของอุทกภัยตัวใดในปีนี้เนาะฝนตกลงมาก็เว้นกายไปซิ่วนะครับผมเพอตกมากับตกมาดีมางามอยู่เนอะขอเอากระฝนเราต้องลุมหนักตกปอหอปอหายพอดีมอกอันอย่างก็อันตุ่นไม่ปุงขึ้นมาอีกก็ปอแล้วเนาะจะได้แล้วบันเฮาเปิ้นบอกว่าเป็นเมืองบุญอีว่าบันฝนก็ตกงามนะหนำก้มโถมจะได้แล้วก็ฝากไว้ตัวนะเนี่ยเป็นการบริหารจัดการของผู้ว่าเนาะประกอบมีการสั่งการอยู่แล้วในเรื่องของการเฝ้าระวังเนื่องจากว่าหลายๆพื้นที่ตัวกันก็จะมีในเรื่องของน้ําท่วมเฮาก็เว้นเนาะเฮาก็จะต้องเฝ้าระวังเหมือนกันก็คือถึงแม้ว่าน้ําจําท่วมบ้านเฮาเฮาก็ต้องเตรียมแผนเตรียมคนเตรียมเครื่องจักรคือพร้อมเหมือนกันถ้าหากมันมีสถานการณ์ปุ๊บนะเฮาก็สามารถเข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับผมรวมไปถึงในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของน้ําเนาะเหมือนที่เฮาได้สัมภาษณ์ท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดลำปูนของเฮานะครับผมทันธนาเนาะก็บอกว่าบ้านเฮาเนี่ยถึงแม้ว่าอันมันมีเลิงน้ำอันถมมาที่อื่นแต่เฮาก็ต้องบริหารจัดการเหมือนกันเนื่องจากว่าบ้านเฮาน้ำมันไหลมาทางอันเจียงใหม่3สายกันเนาะมีบ้านเฮามีสายเดียวอ่ะพอเป็นตกหนักเฮาก็ต้องบริหารจัดการเปิดน้ำปิดน้ำนะป้ายป้อต้องกึดเผื่อไปถึงหน้าแหล่งใช่มั้ยฮะบริหารตรงหน้าฝุ่นป้อต้องบริหารต้นหน้าแหล่งแฮมอีนะครับผมจะได้แล้วถ้าสมมติว่าหน่วยงานภาครัฐเนาะมีการขอความร่วมมือนะในการเปิดประตูน้ำสำคัญนะอยู่เนินน้ำก็จะบอกว่าเฮ้อเอาน้ำไปมันจะอันกระจายเอาน้ำออกไปเนาะถ้าฝนจะตกเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะโถมบานเฮาตายเคินก็บอกว่าเอามายังๆเอ็นาคมน้ำมันจะโถมบานเฮาแน่นะครับผมนั่นแล้วนะครับข้อมูลต่างภาครัฐเนาะก็จะมีการเอามาสรุปกันหมดเลยนะก่อนที่เปิ้นจะตัดสินใจเปิดปิดหรือว่าเก็บไว้เอาออกไปเรื่องอย่างกระตามนั่นแล้วถ้าสมมติมันมีในเรื่องของการแจ้งเตือนอะไรยังอย่างเหือปีน้องประชาชนนะครับผมปฏิบัติตามกันสักหน่อยเนาะเนื่องจากว่าข้อมูลต่างภาครัฐเนี่ยเปิ้นเอามาโหกันหมดแล้วว่าจะปิ้น
ฝุ่นว่าจะตกลูกมาตอใดชนรับประทานน้ำที่มันไหลตอใดมีนักตอใดนะคุณมีตอใดคุณนั่นอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนจะอพยพจะได้เปิ้นมีของมันโมดเนอดังนั้นแล้วถ้าเปิ้นไปเอิ่นบอกว่านี่เนอร์นี่น้ำทมเนอร์อีนะก็อ่ะก็ฟังเปิ้นเยะ1 2 3 3เปิ้นบอกนะครับผมอันนี้ฝากไว้ตอยเนอร์ในเรื่องของอุทกภัยละกันนะครับผมวันนี้นะครับผมมองละปูนขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังกันรวมไปถึงนะขอเพลงกันเข้ามาขอบคุณจัดหนักจัดหลายครับผมวันนี้ลาไปกันก่อนเนอร์กับเพลงนี้ละกันขอบใจเด้อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัล
10: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ยิงภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยแสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวและให้เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนโดยรายละเอียดให้สอบถามจากนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนายึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวจคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้าน านบาทพร้อมย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยชวิษาประทุมมารายงาน
1: หน่วยดับเพลิงท้องถิ่นของเกาหลีใต้ระดมกำลังและรถบรรทุกน้ำทั่วประเทศไปยังจังหวัดขยองซังใต้หลังเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงศูนย์บัญชาการดับเพลิงจังหวัดขยองซังใต้ของเกาหลีใต้รายงานว่าหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นดำเนินการส่งรถบรรทุกน้ำกว่า200คันและกำลังพลอีก400นายจากทั่วประเทศเพื่อลำเลียงน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับหลายพื้นที่ในจังหวัดขยองซังใต้ภายใต้คำสั่งระดมกำลังพลดับเพลิงระดับชาติที่ประกาศใช้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยยานพาหนะอีก14คันจากกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือและกรมป่าไม้ที่จะเข้าร่วมภารกิจลำเลียงน้ำไปยังพื้นที่ทางการเกษตรและภาคครัวเรือนซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดขยองซังใต้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังเทศบาลทั้ง18แห่งในพื้นที่ประกาศเข้าสู่ภาวะภัยแล้งอย่างเป็นทางการโดยปัจจุบันอัตราการกักเก็บน้ำของเทศบาลทั้ง18แห่งอยู่ที่เพียงร้อยละ 32.8 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 70.8 อย่างมาก1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ประจำ
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
15: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
16: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
15: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไข จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเราได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
18: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
19: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
20: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าปากับรายการสปาวาไรตี้เจ้ากับดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์นะเจ้าคนดีคนเดิมนะกับเรื่องราวของการฟังเพลงลูกทุ่งม่วนๆกันยามบ่ายนะเจ้าวันพัดกับวันศุกร์เนาะบ่าย2โมงปุ๊บมาปะกันปั๊บเลยทีเดียวเนาะนะเจ้าผ่านพ้นตะวากันไปนะเจ้าสำหรับวันแม่แห่งชาติเนาะดีเจนุ่งหนิงก็ขออนุญาตนะเจ้าได้สุขสันต์วันแม่ย้อนหลังนะเจ้าครับคุณแม่ทุกคนเลยทีเดียวนะเจ้าเพราะว่าแม่เนี่ยนะก็คือเป็นคนแรกเนาะนะเจ้าตีสอนให้เขาได้ฮู้จักอันอย่างหลายๆอย่างนะเจ้าฮู้จักคำว่าฮักอีเนาะนะเจ้าฮู้กินข้าวจางเดินจางเนี่ยคือเป็นแม่นี่เป็นคนแรกเลยทีเดียวเนาะนะเจ้าแล้วก็จะต้องบอกว่าหลายๆท่านนะเจ้าตีเติบโตได้มาเป็นคนดีของสังคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะเจ้าก็กรรมกับเนี่ยนะเจ้าคำว่าแม่นี่เลยทีเดียวเนาะนะเจ้าในวันที่เฮาเติบโตขึ้นนะเจ้าก็อยากจะมอบอย่างดีให้กับแม่เนี่ยนะเจ้าอาจจะปัจจัยเป็นของขวัญที่แป้งก็ได้เนาะนะเจ้าบางคนเพิ่นบอกว่าบ่ต้องอวดนะเจ้าว่าให้ของขวัญวันแม่อย่างพ่องให้อวดประภัยยืมสตังค์แม่น่าเกลือกันนี่นะ อีก็มีนะเจ้าไอ้เนี่ยอู้ถึงความเป็นแม่นี่นะเจ้าฮุงวังมันบอกว่าแม่เนี่ยมันจะเคยได้อย่างจากเฮานะเจ้านองจากอยากเฮาเนี่ยมีความสุขนะเจ้าท่านไหนที่ยาจาตอบแทนเนาะในส่วนของความกตัญญูตีมีต่อคุณแม่อย่างที่บอกเนาะแม่เปิ้นก็มั่นใจว่าจะใครได้เงินได้ทองหรือได้ข้าวได้ของอย่างจังเฮาเปิ้นปรารถนานะเจ้าตีจะฮือเฮาเนี่ยมีความสุขนะเจ้าเฮาก็สามารถตีจะมีกำอู้ดีๆนะสักกำให้เปิ้นอีเนาะกอดเปิ้นสักเตือนนึงนะเจ้าแล้วก็ได้ใจเวลาตีอยู่กับเปิ้นพ่องนะเจ้าไปแอลหาเปิ้นพ่องก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีๆเนาะนะเจ้าแม่ก็จะได้ชื่นอกชื่นใจกันต่อยเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์นะเจ้าก็ขออนุญาตนะเจ้าอวยพรให้คุณแม่ทุกท่านเจ้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีรอยยิ้มในทุกวันนะเจ้าแล้วก็สุขสันต์วันแม่ต่อยเนาะขอให้ทุกวันเป็นวันแม่และเป็นวันที่คุณแม่นะเจ้ามีความสุขในทุกๆวันต่อยเจ้า

จ้าคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้นี่เป็นช่วงเดียวเข้าหน้าฝนยังถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วหนอนะเจ้าเข้าภาษาก็เข้าล่าแล้วก็เข้าสู่หน้าฝนนะช่วงนี้ก็จะท่านได้ติดตามเนาะในส่วนของพยากรณ์อากาศอย่างต่างๆตวยนะเจ้าฝนนักฝนตกนักมาน้อยเนี่ยนะเจ้าก็น้ําก็จะมาละเป็นน้ําท่วมขังพองน้ําระบายบ่ตันพองนะเจ้าวันนี้เจ้าด้วยความปรารถนาดีจากสวทลปูนนะเจ้าก็นําเรื่องราวของฝนเนาะมาฝากคุณผู้ฟังกันถ้าฝนตกนักน่ะฝนตกหนักๆนี่นะเจ้าเฮาจะแย่จะใดดีน้ําจะท่วมก่อเนี่ยเฮาจะรับมือจะใดดีเพื่อบ่ฮือขาดการติดต่อและรับข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องนะเจ้าก็ฮือท่านเตรียมช่องทางสำรองในการรับข้อมูลข่าวสารนะเจ้าเช่นวิทยุใจฐานเนาะเพื่อรับฟังประกาศสำคัญหรือว่ามันบ่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันตึงแย่อย่างบ่ได้ละมันกระด้างเกิกเดิกไปหมดนะเจ้าเฮาจะบ่สามารถรับข้อมูลข่าวสารอย่างได้ท่านจะต้องมีวิทยุตีไซทานอ่ะเป็นท่านซิสเตอร์ในสมัยตะก้อนเนี่ยนะเจ้าอันนี้เอาไว้ติดตามรับฟังข่าวสารต่าง FM 95สวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าถัดไปก็ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็แบตเตอรี่สำรองฮื้อพร้อมนะเจ้าเปิดโหมดประหยัดพลังงานตวยเนาะมันจะมีฮื้อว่าเป็นโหมดประหยัดพลังงานมันจะกินแบตเฮาน้อยลงนะเจ้าลดความสว่างหน้าจอลงนะหลีกเลี่ยงการดูวิดีโอหรือว่าเล่นเกมหรือว่าติดโซเชียลบรรยายน้ำถึงอย่างอันต่อเอี๊ยอยู่ตลอดเวลานะจะเป็นครีเอเตอร์เนาะทำคอนเทนต์อันเนี้ยมันจะทำฮื้อแบตเฮาหมดบ่อยเนาะถ้าเกิดไฟฟ้าดงไฟฟ้าดับเฮาก็จะบ่มีโทรศัพท์เอาไว้ติดต่อตัวนะเจ้าถัดมาฮื้อจดหมายเลขโทรศัพท์สำคัญไว้ในตีสังเกตได้ง่ายนะเจ้าคนเฮาบ่ก่อนชอบจดไว้ปฏิทินข้างฝานะโอ้จดนะเจ้ามันใจเลขว่างวดนี่อย่าซื้ออย่างพองนี่นะบ่ใจต้องจดหมายเลขสำคัญไว้เช่น1784อันนี้จะเป็นสายด่วนนิรภัยนะเจ้า1669อันนี้เป็นแพทย์ฉุกเฉิน1129อันนี้จะเป็นของการไฟฟ้านะเจ้า1130อันนี้จะเป็นแจ้งไฟฟ้าขัดข้องนั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็ฮึ่งโจทย์ไว้เนาะหมายเลขสำคัญต่างๆเพื่อเฮาจะได้ใจบริการนะเจ้าติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากภาครัฐเป็นระยะโดยหลีกเลี่ยงการเปิดหน้าจอข้างไว้นะเจ้าตลอดเวลาเพื่อประหยัดแบตเตอรี่อาจจะเช็คชั่วโมงละเตื่ออย่างเงี้ยหรือว่าดูสถานการณ์มันบ่ค่อยเข้าท่าอย่างแล้วก็พยายามเช็คนะเจ้าแต่บ่ใจเปิดละไว้นะมันก็จะทําให้แบตเตอรี่อย่างมันหมดบ่อยต่อยนะเจ้าหลีกเลี่ยงการใช้แฟลชโทรศัพท์ในการให้แสงสว่างเจ้าบางเตื่อโทรศัพท์แล้วมันจะมีโหมดเป็นไฟฉายได้ตวยเนาะยิ่งถ้าเฮาใช้ไฟฉายจากแบตโทรศัพท์เฮาเนี่ยนะเจ้าก็จะทําให้แบตทํามดได้บ่อยนะเจ้าก็ให้เตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างไว้ให้พร้อมนะเจ้าเพื่อให้แบตเตอรี่โทรศัพท์อยู่ได้เมินขึ้นในยามฉุกเฉินนั่นเองนะเจ้าอันนี้นํามาฝากคุณผู้ฟังกันเนาะนะเจ้าเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยบางเตื่อเฮาติดออกไปไหนบ่ได้ไฟฟ้าก็บ่มีนะเจ้าแบตโทรศัพท์ของเฮานี่ก็

ฟังเจ้าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เฮาก็จะปะข่าวตีสะเทือนใจเนาะในเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นนะเจ้าหรือว่าการใช้อาวุธปืนในการยิงทำร้ายกันจนถึงคันเสียชีวิตอันนั้นก็คงจะบ่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์เนาะเพราะว่าเหรียญมันก็ยังมี2ด้านเนาะแล้วก็ยังมีสันเหรียญแถมมานะเจ้าก็เฮาก็บ่ได้ไปตัดสินอะหยังไผละแต่เฮาจะปิกมาพอว่าถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์จะอีกับเฮาเฮาจะแย่จะได้นะเจ้าวันนี้ได้ข้อมูลดีๆจากกองทัพอากาศไทยนะเจ้าเปิ้นก็ทำเป็นการข้อมูลในการแจ้งเตือนเนาะคือการแนะนำวิธีการว่าถ้าเฮาไปปะนะเจ้าในเหตุการณ์กราดยิงนะเจ้าจะเนี่ยจะใดจะตั้งสติจะใดดีเนาะนะเจ้าตีแล้วช่วงนี้มันก็จะมีข่าวปลอมออกมาผ่องนะบางโรงเรียนก็นักเรียนก็บ่ไปโรงเรียนมีมาตรการอย่างต่างๆเกิดขึ้นนี่นะเจ้าวันนี้ก็เลยจะเอาของข้อแนะนำของต่างกองทัพอากาศไทยเนี่ยนะเจ้ามาแบ่งปันกับกลุ่มฟางทุกทุกท่านนะเจ้ารู้ไว้นะเจ้าอาจจะช่วยชีวิตคุณได้เนาะมันจะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเจ้ามันจะมีอยู่3อย่างก็คือหนีซ่อนสู้นี่นะเจ้าในกรณีที่เกิดเหตุกราดยิงหรือว่าเหตุการจะทำร้ายร่างกายอันอย่างตีมีบุคคลที่มีอาวุธอยู่ในมือนี่นะเจ้าหนีอันแรกนี่นะเจ้าก็คือถ้าทำได้นะเจ้าก็คือออกไปเฮ้ยได้ถ้าทำได้แม่ว่าจะคนอื่นจะยืนยันอยู่ตีเดิมอีน่อนะเจ้าแต่ก็ต้องออกในต่างตีแบบปกตินะก็คือบ่ใจปกติคือหมายถึงว่าบางเตือนเขาขึ้นบันไดขึ้นลงจากเนี้ยอาจจะต้องไปบันไดหนีไฟหรืออย่างตีบัจจัยเป็นเส้นทางหลักนี่นะเจ้าชีวิตของเฮามีกาหน้ากว่าสิ่งของเนาะเมื่อออกมาภายนอกได้อย่างปลอดภัยแล้วนะเจ้าก็ฮึโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน191นะเจ้าแฮมอันหนึ่งอันนี้หนีเนาะในกรณีถ้าทำได้อีนะแต่ถ้าสมมติว่าเปิ้นอยู่หน้าห้องละอันนี้หนีได้นะเจ้ามันจะมีวิธีอื่นอ่ะวิธีถัดไปก็คือซ่อนถ้าจำเป็นเช่นเดียวกันถ้าหาตังออกบ่ได้ก็เฮือหาตีซ่อนตัวนะนำสิ่งของมาสร้างสิ่งกีดขวางหรือว่าล็อกประตูไว้นะเจ้าถ้าเป็นสมมติว่าเป็นในห้องเรียนนี่เนาะก็เอาโต๊ะปิดประตูลงก่อนลงล็อกขแจเหี้ยแล้วก็เอาโต๊ะนักเรียนน่ะเอาไปบังประตูไว้นะเจ้าซ่อนตัวอยู่หลังวัตถุขนาดใหญ่นะเป็นตู้เป็นโต๊ะอย่างเงี้ยนะเจ้าเอาบาบังไว้แล้วก็ซ่อนตัวหลังไว้หลังหั่นบดีมุดไปอยู่ปืนโต๊ะอีนะเจ้าปิดไฟแล้วก็ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือเนาะถัดมาก็คือสู้เนาะเป็นถ้าบ่มีทางเลือกอื่นนะเจ้าพยายามทำให้คนร้ายหมดความสามารถในการก่อเหตุนะเจ้าจูโดจูโจมด้วยความดุดันและเด็ดขาดแต่นี่เพื่อพอสี่จะต้องมีทักษะหน่อยหน่อยนะเจ้าซึ่งเดี๋ยวสักวางนะเดี๋ยวน่าจะมีเปิดห้องอย่างมีการซ่อมแผนประเจินเหตุหรือว่ามีการเชิญวิทยากรอีเนาะไปสอนเบื้องต้นเนาะในการต่อสู้อีนะเจ้านะแล้วก็มีเรื่องของการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวเพื่อมาเป็นอาวุธแล้วก็มุ่งเน้นและทุ่มเทสุดกำลังในการกระทำนะเจ้าของเฮาเนี่ยที่เฮาจะป้องกันตัวเก่าตัวอีนอนะเจ้านี่เป็นแนวทางการรับมือเนาะสถานการณ์การกราดยิงที่เปิ้นแนะนำมาแต่ตีสำคัญเนี่ยก็คือต้องมีสติก่อนเนาะนะเจ้าแล้วก็บ่เล่นโทรศัพท์บ่ไล่ซดบ่อย่างอย่างนะเจ้ามันเคยมีหนังอยู่ฮะเรื่องดีเจนหนิงเคยพอเรื่อง White House Down นะเจ้ามันเป็นเรื่องของทำเนียบขาวเอกะนะเจ้าก็คือพระเอกเนี่ยพระเอกนี่ไปรับจ้างเป็นเปิ้นห้องมาอย่างเป็นคนคุ้มกันนะในทีมคุ้มกันของประธานาธิบดีพอดีพระเอกประวัติบ่ค่อยดีแต่ใดพระเอกก็เลยบ่ได้รับคัดเลือกจ้าหมอกว่านั่นนะปลูกสาวพระเอกเนาะนะเจ้าเปิ้นชอบเรื่องการเมืองเปิ้นได้ไปแอวในทำเนียบขาวพอดีแล้วก็มีเหตุการณ์เนาะมีเหตุการณ์เนี่ยกะมีผู้ก่อการร้ายนะเข้าไปตีจ่ายับประธานาธิบดีตัวด้วยความโกรธแค้นนี่นะเจ้าทีนี้ก็เดียกาเปิ้นก็เหมือนสถานการณ์เนี่ยโอ้มันเนี่ยเปิ้นก็กาดยิงยับเป็นตัวประกันโน่นนั่นนี่อ่ะแล้วก็ลูกบ่าวของพระเอกนี่เปิ้นก็ฉลาดเนาะนะเจ้าเปิ้นก็
พยายามส่งข่าวมาฮือป่อเปิ่นเอกะว่าเปิ่นอยู่ตัดนี้ตัดนี้คนไล่มีนู่นนั่นนี่เอกะแต่ท้ายที่สุดคนไล่ก็ยับได้นะเจ้าว่าเป็นอีน้อยเนี่ยนะเจ้าที่เป็นคนส่งข่าวทำฮือทีมหน่วยจูโจมของเปิ่นอ่ะเข้ามาช่วยประธานาธิบดีเนาะนะเจ้าอันนี้เป็นหนังนะถ้าใครมีโอกาสก็ไปฮอก็ได้นะพอนึกถึงเหตุการณ์ยิงก็นึกถึงหนังเรื่องนี้เลยไวท์เฮาส์ดาวน์นะเจ้าหนังเรื่องนี้จะจำชื่อไทยบ่ได้นางเมินพอสมควรแล้วเหมือนกันเนาะก็ขอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่นะมันรู้สึกว่ามันจะทีมันจะบ่อยนะถ้าเฮาไล่ดูประวัติการก่อเหตุอย่างต่างๆแต่เฮาบ่อู้ย้อนหลังไปละเนาะแต่ถ้าท่านจ้าพัดจับผูเนาะมันตัดตายามเนาะในกรณีที่มีสถานการณ์อย่างอีกเนี่ยค่ะเนี่ยหนีซ่อนสู้เนาะนะเจ้าหรือว่า191เจ้านะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ตีปลอดภัยแล้วก็สามารถตีจะแจ้งในเจ้าในส่วนของ191ได้ตัวเนาะนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีนะเจ้านำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการสปะวาไรตี้เจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐเดินหน้าใช้การลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุล2ประเทศ
8: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐอีกทั้งตัวเลขการเกินดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในไทยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจปริมปราศภาภาครายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำไม่มีการนำประเด็นทางทหารไปต่อรองภาษีกับสหรัฐยืนยันยังคงฝึกคอบาโกตามแผนฝึกเดิม
9: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอาจมีการนำประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงเช่นยกเลิกการฝึกร่วมทางทหารคอบราโกระหว่างสหรัฐและไทยไปเจรจาต่อรองยืนยันว่าการฝึกคอบราโกยังคงเกิดขึ้นตามแผนการฝึกเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมอ้างถึงกรณีที่นางสาวรัชนาธนายริเรโฆษกรัฐบาลได้ชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะเอาเรื่องอื่นใดมาผูกกับการเจรจาภาษีกับสหรัฐหรือเอามาใช้เป็นข้อต่อรองทั้งนี้การฝึกคอบราโกในปี2570 จะเป็นการฝึกครั้งที่46แบบไลท์เยียร์ตามแผนการฝึกวงรอบ6ปีโดยกำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนมีนาคมปีหน้าในไทยโดยการฝึกไลท์เยียร์จะเป็นการฝึกภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการแยกจากกันโดยแยกเอาการฝึกฝ่ายอำนวยการในรูปแบบ Star Fex มาเน้นกระบวนการแสวงข้อตกลงใจฝึกให้กระบวนการนี้ตกผลึกได้เป็นแผนการปฏิบัติที่จะเอาไปใช้ต่อในปี Heavy Year ซึ่งเป็นการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหรือ CPX โดยเอาซีเนริโอของการฝึกมาบูรณาการฝึกทั้งภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการด้วยกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดสงขลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการคุมเข้มการพกพาอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความมั่นใจให้ประชาชน
10: นายรัชศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในสถานที่ราชการเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนหลังพบสถานการณ์การนำอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยโดยจังหวัดสงขลามีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่12สิงหาคม2569ถึงหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอให้ยกระดับคัดกรองการตรวจตราบุคคลยานพาหนะรวมถึงอาวุธปืนทุกชนิดที่ผ่านเข้าออกสถานที่ราชการพร้อมกำหนดให้สถานที่ราชการเป็นเขตปลอดอาวุธห้ามพกอาวุธปืนวัตถุระเบิดหรืออาวุธทุกชนิดเข้าภายในสถานที่ราชการยกเว้นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหากพบเหตุรุนแรงหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเพื่อควบคุมสถานการณ์และดำเนินการตามกฎหมายธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
13: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮึมั่นคงบ่อตระนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่จำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศ ติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
16: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
15: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
17: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
16: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
17: โอเคครับลูก
12: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับอธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและระบบกระจายน้ำบาดาลระยะไกลเร่งช่วยเหลือประชาชน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำ2โครงการได้แก่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่บริเวณบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่และโครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพออกแบบและพัฒนาระบบประปาบาดาลระบบกระจายน้ำระยะไกลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานคือให้เร่งรัดดำเนินงานทั้ง2โครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงระบบแหล่งน้ำต้นทุนกับระบบส่งและกระจายน้ำอย่างเป็นองค์รวมให้ใช้ข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาลระดับพื้นที่วางแผนขยายผลไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำในระยะยาวและให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากทรัพยากรจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่องคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่กันณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วัน
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดงานเลี้ยงฉลองวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน5กระบอกมาเป็นของรางวัลจับสลากแก่ผู้โชคดีภายในงานพร้อมสั่งการให้ระงับการมอบอาวุธปืนดังกล่าวทันทีโดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เน้นย้ำเรื่องการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดและรัดกุมทั้งกระบวนการขออนุญาตการครอบครองและการป้องกันปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยกรมการปกครองได้กำชับให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบพฤติการของผู้เกี่ยวข้องทั้งในอำเภอเจ้าหน้าที่และผู้จัดงานให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมรายงานผลให้ทราบโดยเร็วหากพบการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งทางราชการจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาล
9: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 2-2.5 นันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับติดตามช่วงเวลาของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ของเฮาครับซึ่งออกอากาศในพื้นที่ของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีด้วยกันวันนี้ปะกับทีมงานของสวทฝางครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยผมไรดวนผิวตองครับหับนาตีดำเนินรายการในช่วงเวลานี้ตั้งแต่เวลา4โมงสักน้อยนะครับไปจนถึง4โมงเกิงและหลังจาก4โมงเกิงนั้นก็จะเป็นรายการพิเศษท่านผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับเนาะวันนี้ครับปะกันช่วงเวลาของวันพฤหัสบดีวันนี้13สิงหาคม2569หลังจากที่ช่วงของเทศกาลเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับยังอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้กันอยู่หักแม่กันนักๆเนิ่นท่านผู้ฟังนะครับเนาะดังนั้นย้ำเตือนกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลูกๆที่ทำงานและมามีเวลาไปหาพ่อหาแม่ตัวนะครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเราครับมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนักขนาดเลยแต่ว่าไปติดตามกันได้ในช่วงแรกกันก่อนเลยครับ
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากช่วงแรกนะครับเรื่องราวจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่1เริ่มต้นกันที่เมืองหลวงของภาคเหนือของเฮาครับที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ฟังทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ครับเพิ่นมีการยกระดับเซลล์บอดแคสต์ควบคู่หอกระจายข่าวในพื้นที่เร่งแก้ปัญหา14จุดเสี่ยงน้ำท่วมครับทางด้านของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีการติดตามสถานการณ์ฝนที่มีแนวโน้มตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อวางวัดมาตรการรับมือเชิงรุกนะครับพร้อมกับเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามการแก้ไขถึง14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองและเขตพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่ตังลอดและอุโมงค์นะครับด้านการแจ้งเตือนของจังหวัดเชียงใหม่โดยการนำระบบเซลล์บอดแคสต์มาใช้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วพร้อมบูรณาการกับหอกระจายข่าวเสียงตามสายและการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงแม้กระทั่งระบบสื่อสารขัดข้องนอกจากนี้นะครับยังสั่งการให้หน่วยงานจากตังหลวงและท้องถิ่นมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบระบบสูบน้ำบริเวณตังลอดเมื่อเกิดฝนตกหนักรวมไปถึงตรวจสอบเสาไฟฟ้าในจุดเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียแก่พี่น้องประชาชนจากการคาดการณ์ของลักษณะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าประเทศไทยของเรานั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักหนาแน่นเกิดขึ้นร้อยละประมาณ 60-70 ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่และก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ตัวรวมไปถึงตกหนักบางแห่งนะครับดังนั้นก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในขณะที่ประเทศไทยของเราอยู่ในภาวะเอลนิโญกำลังอ่อนและคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มจะคงสภาวะเอลนิโญต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2570นะครับดังนั้นจึงมีแนวโน้มการพัฒนาเป็นเอลนิโญกำลังแห้งและในช่วงของเดือนตุลาคมถึงธันวาคม69ซึ่งน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำครับว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามสภาพการอากาศปริมาณน้ำและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากแผนปฏิบัติงานร่วมกันและก็สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงกันตัวนะครับเนาะจากตัวเมืองเชียงใหม่ท่านผู้ฟังเฮามาต่อกันที่เขตพื้นที่ของเมืองฝางกันพ้องครับซึ่งตะวันนี้ทางด้านของท่านว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลพร้อมด้วยทางด้านของท่านนายกกิ่งกาชาติอำเภอฝางนะครับนางพระชลินสุภกิจโกศลและก็คณะกรรมการสจพ.อำเภอฝางนะครับเพิ่นร่วมกันมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านเพื่อครัวเรือนยากจนท่านผู้ฟัง ในเขตพื้นที่อำเภอฝางประจำปีงบประมาณ2569เพื่อช่วยเหลือโคเรือนยากจนและผู้ได้โอกาสที่มีที่อยู่อาศัยที่บ่มั่นคงและก็ยังมีความปลอดภัยนะครับเพื่อมีความมั่นคงปลอดภัยและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกิจกรรมนี้จัดขึ้นนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงและก็เนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งเป็นการส่งต่อถึงความห่วงใยและความช่วยเหลือไปยังครัวเรือนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอฝางแต่วันนี้ดำเนินการมอบบ้านนะครับให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน4ครัวเรือนได้แก่ท่านผู้ฟังในเขตพื้นที่ตำบลแม่คาแม่สูนสันทรายและก็ตำบลโป่งน้ำฮ้อนนะครับและนอกจากนั้นแล้วทางกิ่งกาชาดอำเภอฝางก็ยังได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครัวเรือนเปราะบางผู้ได้โอกาสเพื่อสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ครับสจพ.อำเภอฝางจึงขอเชิญชวนส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคองค์กรและประชาชนทุกท่านนะครับร่วมสนับสนุนโครงการซ่อมแซมสร้างบ้านครัวเรือนยากจนอำเภอฝางบอกว่าจะเป็นการสมทบเงินนะครับสมทบวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านให้กับครัวเรือนยากจนนะถ้าหากว่าต้องการเป็นบริจาคเงินนะครับสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารออมสินเลขที่บัญชี02-041-119-1115ชื่อบัญชีคนเมืองฝางฮักเมืองฝางนะครับหรือติดต่อไปได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝางของเฮานะครับเนาะหมายเลข0640425495กันนะครับท่านผู้ฟังมาต่อกันที่เรื่องราวของจังหวัดลำปูนกันพ้องท่านผู้ฟังทางด้านของลำปูนครับ

วันเดียวกันก็คือวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรบ้านที่จังหวัดลำพูนเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาได้แห่ง3คนพร้อมตรวจยึดยาบ้า1ล้านเม็ดและรถยนต์1คันตำรวจภูธรภาค5ได้เร่งดำเนินการขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายดำเนินคดีกันต่อไปนะครับเรื่องราวของยาเสพติดยังบ่แผ่วนะท่านผู้ฟังเราก็ยังคงปราบปรามกันต่อจากลำพูนครับมาต่อกันที่เมืองลำปางกันพ้องท่านผู้ฟังทางด้านของเครือเจริญโคกพันธ์นะครับร่วมกับจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมเครือเจริญโคกพันธ์สนับสนุนเยาวชนไทยเลือดนะครับประจำปี2569ทำดีทำง่ายแล้วก็ให้เลือดกันนะครับเนาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์นะครับพร้อมกับทางด้านของประธานนะครับทางด้านของบริษัทโครงการเครือเจริญโคกพันธ์นะครับในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยเนี่ยฮือเลือดนะประจำปี2569ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่26แล้วนะครับทำดีทำง่ายฮือเลือดโดยมีนายธีรพลปริญญากรนะครับผู้จัดการธุรกิจไก่กระทงนสระบุรีบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยทางด้านของรองนายกเหล่ากาชาตินะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้เข้าร่วมซึ่งนายธีรพลบอกนะครับว่าโครงการนี้ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2543รวมระยะเวลาแล้วกว่า6ปีนะครับซึ่งเครือเจริญโคกพันธ์มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมจริมีจิตอาสาและก็รู้จักการเป็นผู้ฮือผ่านการบริจาคเลือดนะครับตลอดจนพัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์เชิญชวนฮือพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคเลือดและส่งเสริมฮือสถานศึกษานั้นเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมบริจาคเลือดสนับสนุนฮือเลือดนะครับฮือมีความเพียงพอและก็ยั่งยืนสำหรับกิจกรรมการอบรมนะครับก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเลือดนะผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบของเลือดตัวประโยชน์ของการบริจาคเลือดนะครับและก็เป็น

0: สังกัดของกระทรวงศึกษานะครับที่ในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเนาะได้เข้าร่วมในครั้งนี้โครงการนี้ครับท่านผู้ฟังก็เป็นมุ่งหมายสำคัญในการจัดทำแผนที่ภาษาระดับจังหวัดเป็นครั้งแรกโดยมีการใช้เทคโนโลยี GIS สำรวจและแสดงการกระจายตัวของภาษาแม่ของนักเรียนในสถานศึกษาครอบคลุมทั้ง7อำเภอเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านภาษาและสนับสนุนการวางแผนการจัดการศึกษาพหุภาษาซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้บอกครับว่าแม่ฮ่องสอนนั้นมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมโดยประชากรกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมีสัดส่วนนักกว่าร้อยละ80นะครับมีความหลากหลายดังนั้นถือว่าเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแต่ยังส่งผลต่อช่วงว่างของการเรียนเนื่องจากว่าละอ่อนจำนวนนักนะครับใช้ภาษาแม่ในครอบครัวและชุมชนขณะที่ระบบการศึกษาส่วนใหญ่นั้นใช้ภาษาไทยกลางนะครับทางนี้แผนที่ภาษาก็จะเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายสำหรับวางแผนจัดสรรทรัพยากรและครูผู้สอนที่เข้าใจภาษาแม่ตลอดจนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาเป็นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาของคนแม่ฮ่องสอนกันด้วยครับปิดท้ายในช่วงนี้ไปกันที่อำเภอแม่เสรียงครับท่านผู้ฟังที่แม่เสรียงนั้นนะครับเพิ่นมีการขับเคลื่อนเมืองเก่า600ปีแม่เสรียงจัดเวทีสืบสานประเพณีท้องถิ่นนะครับชูแนวคิดไนท์มาร์เก็ตนะดึงนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกันนะครับที่วัดสุพรรณรังสีนะหรือว่าวัดจองคำอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านผู้ฟังเพิ่นก็มีการจัดกิจกรรมเสวนานะครับประเพณีท้องถิ่นที่โดดเด่นแม่เสรียงเพื่อเป็นการรวบรวมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเฮียนหูประวัติศาสตร์ตลอดจนประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของอำเภอแม่เสรียงซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า600ปีมีความหลากหลายตามกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งไทยใหญ่กะเหรี่ยงและก็ละว้าการจัดโครงการนี้นะครับท่านผู้ฟังก็เป็นการจัดขึ้นมาตามดำริและความห่วงใยของท่านเจ้าคณะอำเภอแม่เสรียงเกรงว่าองค์ความรู้ประเพณีและประวัติศาสตร์อันดีงามเรื่องราวของประเพณีปอยส่างลองจะเลือนหายไปตามกาลเวลาเนื่องจากว่ายังขาดการบันทึกไว้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรในเชิงวิชาการจึงได้ริเริ่มผลักดันโครงการนี้เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านสู่อนุชนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนโดยมีกลุ่มของเยาวชนและกับผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า100คนครับภายในงานได้รับเกียรติจากปราชญ์ชาวบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นองค์ปาทกถ่ายทอดองค์ความรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมอันโดดเด่นในพื้นที่บอกว่าจะเป็นประเพณีปล่อยออกว่าปล่อยสั่งลองประเพณีก่อนเข้ายากูประเพณีการจักกะและก็ประเพณีแฮนซอมโกจานะครับเรื่องนี้ทางด้านของนายสุระเมทัศวรวงศิษย์นะครับประธานคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชนด้านสร้างสรรค์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าเน้นย้ำถึงบทบาทของเยาวชนในการเป็นกำลังหลักเพื่อเป็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของท้องถิ่นพร้อมกับเชิญชวนฮื้อคนในชุมชนร่วมกันดูแลรักษาอัตลักษณ์อันดีงามฮื้อคงอยู่คู่กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนทางด้านของนายประพันธ์วิริยภาพนะครับทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพิ่นบอกว่าทางวิทยาลัยชุมชนเนี่ยเปิ้นดำเนินการอยู่2ส่วนส่วนแรกคือการบันทึกภาพและเสียงนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเผยแพร่ในอนาคตและรูปแบบที่2ก็คือการจัดทำรูปเล่มเอกสารทางวิชาการเพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับเยาวชนรุ่นต่อไปส่วนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีท่านส.ส.สมบัติยศินได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการนำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองประเพณีมาผนวกเข้ากับการท่องเที่ยวโดยมีแนวความคิดร่วมกันกับคนพื้นที่นะท่านผู้ฟังในการจัดกิจกรรมนะครับโดยการจะทำกาดเมื่อคืนเพื่อเพิ่มกิจกรรมยามค่ำคืนและก็สร้างพื้นที่แสดงวิถีชีวิตของผู้คนที่มาเยือนพร้อมทั้งได้หารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับในการผลักดันโครงการนี้เพื่อเป็นรูปธรรมนักยิ่งขึ้นตัวนะอันนี้ก็จะดึงดูดเม็ดเงินเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันนะครับเนาะช่วงนี้พักเบรกกันสักกรรมนึงครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวพิกมาอู้มาจากกันต่อในช่วงหน้ากับรายการของเราต่อครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: าเจ้าเหนือช่วงข้าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่าน
1: ครับผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางทีมงานของสวทฝังนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 4:00 นถึง 4:30 นนะครับเนาะเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งหน้าปัดวิทยุนะครับ11สถานีพร้อมทั้งเพจของแต่ละสถานีกันตัวอย่างวันนี้ก็มีเพจสวทฝางสวทฝางขึ้นความหูกู้ความสุขนะครับขอบคุณทุกการติดตามคุณจิรคุณจิราพรนะครับติดตามอยู่เนาะแล้วก็มีคุณธินกรมูลทาสบวสวัสดีผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับผมคุณกฤตนะครับคุณกฤตบอกว่าฤดูหนาว69เริ่มประมาณตุลาคมครับผมขอบคุณครับแล้วก็มีคุณน้องนะคุณกิตนะครับอันนี้ที่คุณต้นน้ำปรมินิรโสตัวที่ติดตามกันอยู่ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับเนาะที่ร่วมอยู่เป็นกู้กันในช่วงเวลานี้กับทีมงานของสวทฝางโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจียงใหม่ของเฮาครับผมมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารจากเจียงไฮ้กันพ้องท่านผู้ฟังเนาะจากเจียงไฮ้ครับเรื่องราวของน้ำป่าท่านผู้ฟังยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแต่ว่ารอบนี้เราไปกันที่เทิงนะท่านผู้ฟังซึ่งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยอุทกภัยและดินถล่มอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับเพิ่นก็มีการรายงานอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งตะว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักมีแนวโน้มลดลงขณะที่ยังคงมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบางส่วนนะครับซึ่งสถานการณ์แม่น้ำอิงที่สถานีเทิงหมู่15ตำบลเวียงระดับน้ำล่าสุดอยู่ที่7เมตรนะครับซึ่งระดับวิกฤตเนี่ยอยู่ที่7เมตร50เซนติเมตรและก็มีแนวโน้มลดลงส่วนที่แม่น้ำลาวนะครับสถานีบ้านทุ่งขันชัยบริเวณสะพานฝ่ายบ้านปี้นะครับหมู่7ตำบลเวียงระดับน้ำอยู่ที่ 5.46 เมตรระดับวิกฤตอยู่ที่7เมตร50เซนติเมตรนะครับโดยน้ำเนี่ยลดลงนะท่านผู้ฟังลดลงนะครับสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะขณะนี้ยังคงเหลือครัวเรือนในพื้นที่บ้านใหม่หมู่ที่10ตำบลเวียงจำนวน24ครัวเรือนนะครับจากเดิมได้รับผลกระทบทั้งหมด66ครัวเรือนขณะที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เจียงไฮ้นะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่จากปภ.ของอบต.เวียงพ่อหลวงพ่อกำนันในพื้นที่เร่งนะครับในเรื่องของการสูบน้ำและก็ระบายน้ำออกจากบริเวณที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งทางอำเภอเทิงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันโดยท่านผู้ฟังโดยเฉพาะในส่วนของการติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับหรือประกาศจากทางอำเภอกันนะท่านผู้ฟังจากเชียงรายมาต่อกันที่พะเยากันพ้องนะครับจังหวัดพะเยาท่านผู้ฟังเดินหน้าน้อมนำพระราชปณิธานสร้างความมั่นคงทางอาหารจัดโครงการถวายข้าวสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันครับทางด้านของนางสาวออนอาภาโรวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดโครงการถวายข้าวสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่วัดป่าพุทธชินวงศารามม่อนพญานาคราชตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาโครงการนี้นะครับจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดำเนินงานแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่การปรับปรุงดินการปลูกการเก็บเกี่ยวตลอดจนการแปรรูปเป็นข้าวสารนำไปมอบเพื่อกับผู้ประสบภัยพิบัติผู้ได้โอกาสและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้นะครับภายในงานก็ยังมีการสาธิตการทำนาแบบโยนกล้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีประยุกต์ร่วมกับประเพณีดั้งเดิมช่วยเป็นการลดต้นทุนลดการใช้สารเคมีประหยัดเวลาแรงงานนะครับโดยโครงการถวายข้าวเฉลิมพระเกียรตินะครับกำหนดดำเนินการถึง4กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมการปรับปรุงบำรุงดินกิจกรรมพิธีส่งมอบข้าวสารตามโครงการกิจกรรมการปลูกกิจกรรมเก็บเกี่ยวเพื่อน้อมนำ พระราชปณิธานมาสู่การปฏิบัติและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยากันด้วยนะครับเนาะจากเมืองพะเยาครับเราจะไปต่อกันที่เมืองแพร่กันพ้องท่านผู้ฟังซึ่งต่างจังหวัดแพร่ครับทางกทจ.แพร่เพิ่นติดตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสอดส่องการดำเนินงานเสนอแนะการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับที่ห้องประชุมชัยบูรณ์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดแพร่ครับทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่จัดการประชุมร่วมกับทางด้านของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่16นางกอบเพชรหานพัฒนพาณิชย์นะครับเป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากห้องประชุมกองตรวจราชการชั้น3สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแนวทางการลงพื้นที่สอดส่องโครงการและให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลและก่อเพื่อให้เกิดการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างคุ้มค่าโดยที่ประชุมมีการพิจารณากำหนดการลงพื้นที่และการประชุมอย่างบ่เป็นทางการนะครับครั้งที่3ทับ2569เพื่อสอดส่องนะครับและก่อให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะโครงการตามแผนงานจำนวน2โครงการด้วยกันได้แก่โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างแม่สองโดยเทศบาลตำบลเตาปูนนะครับรับผิดชอบซึ่งมีการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันจำนวน30วัตต์เสาสูง6เมตรจำนวน112ชุดนะครับเนาะงบประมาณทั้งหมดนะครับ7ล้าน8แสน40,000 บาทและก็โครงการที่2คือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศาลนางสืบ2นะวัด2ธรรมราชนะธรรมวัด2ธรรมรามนะครับถ้าอ่านผิดต้องขอสุมาตวยที่วัดแล้วก็วัดทุ่งน้าวนะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าวรับผิดชอบการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกันโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด30วัตต์ความสูง6เมตรจำนวน119ชุดพร้อมอุปกรณ์งบประมาณจากอบต.นะครับ8,330,000 บาททางนี้การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่มุ่งเน้นถึงการติดตามสอดส่องและการให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อให้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่นั้นสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและก็ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เราจะมาปิดท้ายข่าวกันนะครับเนาะไปกันที่เมืองน่านกันครับท่านผู้ฟังที่จังหวัดน่านนี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่านเพื่อมีการจัดกิจกรรมคาราวานเที่ยวน่านหน้าฝนนะครับน่านฤดูแห่งหน้าฝนระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคมรวมแล้วนะครับ5วัน4คืนบนเส้นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงจังหวัดน่านณสถานีบริการน้ำมันนะครับสาขาประตูน้ำบางประ

0: นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับติดตามกับทีมงานของสวทเมษเรียงท่านผู้ฟังจะมานั่งอู้นั่งจากกับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับติดตามเรื่องราวจากใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทีมงานของสวทชุมพรกันต่อวันนี้ทีมงานสวทฝังโดยผมไพรทนเปียวตองนำรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือจากลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ติดตามหับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี4โมงแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละสถาน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรไทยมาอย่างยาวนานค่ะดิฉันมาชนกขาวทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้จะพาทุกท่านย้อนรำลึกถึงภาพแห่งความประทับใจจาก2เรื่องราวสำคัญค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องแรกคือความตัวอย่างตามพระราชดำริที่ทรงมุ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ราษฎรด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งสายใยพระเมตตาคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระมหากรุณาธิคุณที่

0: ห่วงใยประสบกรณิกรผู้เจ็บป่วยและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพค่ะทั้งสองเรื่องราวแห่งพระเมตตาสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: พุทธศักราช 2540 ณ บ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำ

0: ตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือบรรเทาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
1: การดูที่ผิวเจ้าอย่างนี้ตรงนี้ที่ลายที่นี่เขาหมอไม้ลูกนะมีความภูมิใจที่ทำในท่านในตัวอย่างอยากจะก็ขอบคุณสาวลายที่นี่มากค่ะที่ได้มีความเอื้อเฟื้อมีความเปิดตาในข้าพเจ้าหรือว่าประชาชนที่เจ้าที่ค่ะที่ได้มาสร้างความตัวอย่างให้กับลูกกับล้านได้ทำมาหากินไม่ต้องออกไปนอกบ้าน
0: ทุกวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆรวม56แห่งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาหารช่วยให้ชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสร้างสังคมไทยให้มั่นคงยั่งยืนดังพระราชดำรัสที่ว่าต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนได้มีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถเอาไปเลี้ยงครอบครัวเขาเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดิน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อพระสงฆ์อนิกรผู้ยากไร้และเจ็บป่วยทั่วประเทศด้วยพระเมตตาทรงรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงพระองค์ยังทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทีมแพทย์หลวงเดินทางไปดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมพิจารณาฎีกาขอความช่วยเหลือจากครอบครัวผู้เดือดร้อนทั่วประเทศยิ่งไปกว่านั้นพระเมตตายังแผ่ไปถึงการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ป่วยเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุขพระราชอุปถัมภ์นี้เปรียบเสมือนสายน้ำแห่งความหวังที่หล่อเลี้ยงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยอย่างหาที่สุดมิได้ท่านผู้ฟังคะฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะขณะเดียวกันคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สะท้อนสายพระเมตตาที่ทรงห่วงใยผู้เจ็บป่วยและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังสารคดีแม่ของแผ่นดินตอนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลรักษาผืนป่าส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความอุดมสมบูรณ์และความยั่งยืนของผืนแผ่นดินไทยค่ะในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

0: ข้าพุทธเจ้า
1: ข้าพุทธเจ้า
0: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
1: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
0: และรักษาสิ่งแวดล้อม
1: และรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ด้วยชีวิต
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยทรงต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
3: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
2: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
4: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
5: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.ก่อนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมลงโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
0: ข้าพระพุทธเจ้า
2: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

0: ท่านผู้ฟังคะจากเรื่องราวที่ได้รับฟังในตอนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าสะท้อนเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติพร้อมส่งเสริมให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจเส้นไหมแห่งชุมพรสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่ชุมชนในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: หม่อนไหมไม่ได้เป็นเพียงอาชีพแต่เป็นองค์ความรู้เป็นภูมิปัญญาเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงฟื้นฟูอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยทำให้ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมยังคงได้รับการสืบสานและต่อยอดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรจึงมีบทบาทสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวผ่านการส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนางานหม่อนไหมให้สามารถสร้างคุณค่าและสร้างโอกาสแก่ชุมชนจากการปลูกหม่อนซึ่งสามารถเป็นอาหารหลักของหม่อนไหมสู่กระบวนการเลี้ยงไหมที่ต้องอาศัยความละเอียดและความใส่ใจในทุกขั้นตอนไปจนถึงการเก็บรังไหมการสาวไหมและการผลิตเส้นไหมทุกกระบวนการล้วนต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ถูกส่งต่อมาอย่างยาวนานในจังหวัดชุมพรการดำเนินงานด้านหม่อนไหมไม่ได้มุ่งเพียงการผลิตเส้นไหมหรือผ้าไหมเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรมีบทบาทในการส่งเสริมเกษตรกรและชุมชนผ่านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตต้นพันหม่อนการส่งเสริมการเลี้ยงไหมการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมไปจนถึงการสร้างความรู้ด้านการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการรักษาภูมิปัญญาเดิมเอาไว้แต่คือการทำให้ภูมิปัญญานั้นสามารถปรับตัวและเติบโตพร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพราะผ้าไหมหนึ่งผืนไม่ได้เกิดขึ้นจากเส้นใยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้ความประณีตและความตั้งใจของผู้คนจำนวนมากทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นหม่อนสู่เส้นไหมจึงไม่ใช่เพียงกระบวนการผลิตหากแต่เป็นการรักษามรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเอาไว้ให้คนรุ่นต่อไปจากเส้นไหมเล็กๆสู่คุณค่าที่ยิ่งใหญ่จังหวัดชุมพรยังคงเดินหน้าสืบสานภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมผ่านการทำงานร่วมกันของหน่วยงานชุมชนและประชาชนเพื่อให้ภูมิปัญญาแขนงนี้ยังคงได้รับการส่งต่ออย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งภาพสะท้อนของการสืบสานภูมิปัญญาหม่อนไหมในจังหวัดชุมพรที่ยังคงก้าวต่อไปบนรากฐานแห่งองค์ความรู้และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานไว้ให้หม่อนไหมไทยยังคงงดงามและทรงคุณค่าตราบจนถึงทุกวันนี้

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยแย่ไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: เรามาก่อนไม่มีที่ทำกินและมาคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเลยป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาละบาดไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเล่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งและเปิดตลาดภาครัฐผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์สนับสนุนการผลิตสินค้าไทยโดยผู้ประกอบการไทยพร้อมขยายตลาดเติบโตอย่างยั่งยืน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจภาคบริการและอุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยได้หารือแนวทางปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดโอกาสให้สินค้าวัตถุดิบชิ้นส่วนและบริการที่ผลิตในประเทศเข้าสู่ตลาดมากขึ้นโดยมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตโดยเฉพาะ3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์พร้อมพิจารณาให้สินค้าและชิ้นส่วนไทยมีแต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควบคู่กับการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การนับสัดส่วนชิ้นส่วนไทยที่ชัดเจนรวมถึงส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวหรือ BCG และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือ ESG เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายนนี้เพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะนี้การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียน ียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงเสริมศักยภาพชุมชนจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุสร้างการมีส่วนร่วมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที
10: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานจังหวัดพัทลุงรุ่นที่10ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านอปพร.อสม.และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมณเทศบาลตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงกำหนดมาตรการและร่วมขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ของตนเองสำหรับการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้นำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัด
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
12: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
13: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได
14: ้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
15: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
16: ข่าวดีที่95
17: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
18: ดูได้ตอนเย็นนอก
15: ข่าวดีที่95
19: อ้าวพ่อข่าวฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชกระปุ้นนะเป็นประจำนะ
20: ได้เวลามาฟังข่าวดี
21: ข่าวเด่น
20: ข่าวดัง
21: เพลงลูกทุ่งม่วน
20: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95เนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้ายืนติดกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะ17-18นาฬิกาก่อนเคารพธงชาตินะเจ้าปากันที่นี่คลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้ลักษณะอากาศทั่วไปนะเจ้าคุณผู้ฟังประเทศไทยเรายังมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือนะเจ้าเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกันกับมรสุมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นจะมีฝนตกชุกหนาแน่นยิ่งขึ้นแล้วก็มีฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตังน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มเนี่ยเราต้องเฝ้าฟังข่าวสารการแจ้งเตือนจากส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเตรียมความพร้อมระมัดระวังเรื่องของอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะเจ้าลำพูนเฮาปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆนะเจ้าก็ต้องเรียนว่าปริมาณน้ำเริ่มที่จะมีเพิ่มมากขึ้นเนาะแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวลใจนะเจ้าคุณผู้ฟังระดับน้ำมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าบ่ได้อยู่ในเกณฑ์วิกฤตบ่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าสุ่มเสี่ยงน้ำจะท่วมจะวิกฤตแล้วอย่างนี้นะเจ้าทั้งน้ำกวงน้ำลีน้ำทาน้ำปิงน้ำปิงนี่ก็จะมีขึ้นมาพ่องเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่ต้นน้ำทั้งแม่จมแม่แตงนะเจ้าฝนตกหนักเจ้าซึ่งก็มีปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาในเขตของลำพูนเฮาเนี่ยหนักขึ้นเนาะส่งผลให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าโดยรวมแล้วยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกตินะเจ้ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติสำหรับปริมาณน้ำน้ำปิงน้ำกวงน้ำทาน้ำลีนะเจ้าอ่างเก็บน้ำแม่ที่แม่ตีบแม่สารแม่เมยเนาะปริมาณน้ำความจุของน้ำก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะต้องเรียนว่าที่โอเคไม่ได้อยู่ในเกณฑ์วิกฤตแต่อย่างใดนะเจ้าร้อยละความจุอ่างเนี่ยก็ประมาณ 6-70% ของความจุอ่างนะเจ้าโดยภาพรวมนั้นสถานการณ์โดยรวมยังสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการไหลของน้ำได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้นะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์นะเจ้าแจ้งข่าวกันแต่ก็อย่างที่บอกไปอ่ะว่าต้องติดตามข่าวสารจากทางส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเพราะว่าถ้ามีข่าวในการแจ้งเตือนภัยจุดนั้นจุดนี้เนาะเขาก็จะได้เตรียมการระมัดระวังกันได้อย่างทันท่วงทีนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์นะเจ้าแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

บายสบายกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะฟังเพลงกันไปฟังข่าวกันไปน่าจะกับคลื่นวิทยุประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขส่งข่าวสารส่งงานเพลงนะเจ้าเปิดที่ได้ฟังกันพร้อมคำก็ฟังเพลงลูกทุ่งไปด้วยกันนะเจ้าอันหลายท่านบอกเนี่ยดีเจออ้อยต้องเปิดเพลงม่วนนะอีหล่ะเอ้ย ตัวดีเจนะเจ้าก็ เพลงลูกทุ่งนี่มันก็มีหลายแบบเนาะคุณผู้ฟังมันเป็นเพลงลูกทุ่งสมัยบกรเป็นอมตะเนาะฟังแล้วมันยังมีกลิ่นอายของลูกทุ่งสมัยบกรเอกมีอาจารย์แต่ประเดี๋ยวเนี่ยมันมีเพลงที่เป็นเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ลูกทุ่งร่วมสมัยนะคะจะมีจังหวะที่แปลกหูไปพ้องคำฮ้องเนื้อฮ้องทำนองอย่างเงี้ยบางทีฟังได้แต่จังหวะฟังเนื้อเพลงก็ฟังบัดตันเนี่ยก็สลับสับเปลี่ยนกันไปละกันนะจ๊ะเปิดที่ได้ฟังกันในช่วงของรายการค่ำๆจะอีเนาะสบายๆกับรายการวิทยุข่าวดีที่95เจ้าคุณผู้ฟังปาไปดูโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าที่เรือนจำจังหวัดลำปูนวันที่13สิงหาคม2569มีการจัดมหกรรมบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำเจ้าภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์ประจำปี2569ก็ท่านผู้ว่ามอบหมายคือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเบญจวรรณมีเผือกไปเป็นประธานในพิธีของการจัดกิจกรรมโครงการนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังจับมีท่านนายกเหล่ากาชาดมีท่านผู้บัญชาการเรือนจำท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกิจกรรมกันพร้อมเพรียงซึ่งโครงการนี้คุณผู้ฟังจังหวัดลำปูนนะเจ้าเปิ้ลมีโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังภายในเรือนจำเจ้าชื่อโครงการว่าราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์นะเจ้าซึ่งโครงการนี้โรงพยาบาลลำปูนจะเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังที่ครอบคลุมทั้งเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยจัดมากกับบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังที่เรือนจำจังหวัดลำปูนเลยคือเปิ้นเอาบุคลากรทางการแพทย์นะจะไปให้บริการในการตรวจคัดกรองตรวจดูแลโรคต่างๆเนาะในบางกิจกรรมคือบางกิจกรรมเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมบางกิจกรรมต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการแพทย์ในการที่จะไปให้บริการโดยเฉพาะเนี่ยนะก็ซึ่งโครงการในครั้งนี้นายจอบเปิ้ลก็เอาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้าไปในเรือนจำเพื่อทำการคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับผู้ต้องขังหญิงทุกรายคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับผู้ต้องขังหญิงอายุ30ถึง59ปีคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจยืนยันโดยการส่องกล้องเพื่อกับผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังโดยการฉายรังสีซวงอกนะเจ้าคัดกรองตับอักเสบชนิด B และ C ในผู้ต้องขังที่เกิดก่อนปี2535ตรวจสุขภาพผู้ต้องขังผู้ปฏิบัติงานสูตกรรมนี่นะแล้วก็คัดกรองประเมินปัจจัยเสี่ยงสุขภาพสุขภาพจิตสุขภาพช่องปากและฟันให้กับผู้ต้องขังทุกรายนะจ๊ะมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลโดยแล้วก็คัดกรองโรคความเสี่ยงทางตาโดยจักษุแพทย์ที่เข้าไปดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำลำปูนเลยนะจ๊ะซึ่งตั้งเรือนจำจังหวัดลำปูนนะจ๊ะท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเนี่ยเปิ้นบอกว่าของเรือนจำลำปูนเฮามีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด119นายนะจ๊ะแต่ว่าก็มีผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งหมดนะจ๊ะเป็นผู้ชาย 2,112 คนเป็นแม่หญิง197คนอันนี้ข้อมูลนะวันที่31กรกฎาคมนะจ๊ะซึ่งภายในเรือนจำจังหวัดลำปูนนะจ๊ะก็มีผู้ต้องขังที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ย97คนเป็นผู้พิการถึง30คนเป็นผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง358คนโรคที่พบ5อันดับแรกคือความดันโลหิตสูง144คน
จิตเวช108คนโรคไวรัสตับอักเสบบี66คนติดเชื้อ HIV 58คนแล้วก็โรคไขมันในเลือด56คนนะจ๊ะซึ่งผู้ต้องขังได้มีสิทธิการรักษาครอบคลุมร้อยละ 98.81 ของระบบบริการสาธารณสุขทั้งหมดนะจ๊ะนี่เป็นโครงการที่ตังเรือนจำจังหวัดลำพูนเนาะเพื่อได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลลำพูนเฮานะจ๊ะในการเข้าไปตรวจสุขภาพผู้ต้องขังเดือนละ4ครั้งนะจ๊ะที่เปิ้นจะตรวจทันตกรรมช่องปากเดือนละ4ครั้งเอ็กซเรย์ปอดเดือนละ2ครั้งนะมีระบบเทเลเมดิซีนในกรณีผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยฉุกเฉินก็จะมีระบบวิดีโอคอลตรวจการรักษาเนี่ยนะทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตเนาะเข้าตรวจประเมินผู้ต้องขังที่ป่วยจิตเวททุก3เดือนโรงพยาบาลลำพูนสนับสนุนเวชภัณฑ์นะแล้วก็สิ่งที่ปัจจัยยาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเนี่ยคือกับทางเรือนจำจังหวัดลำพูนสนับสนุนห้องพักรักษาตัวตัวนะเจ้าคือกับผู้ต้องขังที่เจ็บไข้ได้ป่วยในโรงพยาบาลลำพูนเนาะสมมติว่ามีความจำเป็นต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีห้องนะเจ้าสำหรับผู้ต้องขังชาย1ห้องผู้ต้องขังหญิง1ห้องนะเจ้าห้องละ2เตียงในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลละปูนก็มีรองรับในส่วนของการดูแลตรงนี้ตัวนะเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นแหมโครงการดีๆโครงการหนึ่งเลยนะเจ้าเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะโครงการราชทันปันสุขนะเจ้าราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประจำปี2569โดยเรือนจำจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูนเจ้า

ทรปูน FM 95นะเช้า FM 95บาเดียนี่รัฐบาลเพิ่นประกาศนะชาวเซาะตวยหาแห่ม800,000กว่าคนคุณผู้ฟังที่ยืนยันตัวตนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะเจ้าแต่บ่ได้ยื่นทบทวนสิทธินะคุณผู้ฟังคือตอนนี้รัฐบาลเพิ่นก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนนะเจ้าการยื่นขอทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะเจ้าคือประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิสวัสดิการที่ครบถ้วนบ่ตกบ่ล้นหรือเสียสิทธิ์ไปนะเจ้าข้อมูลล่าสุดคุณผู้ฟังพบตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นนะจากความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และก็ช่องทางบริการต่างๆที่เข้าถึงง่ายเนี่ยนะเจ้าทีนี้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน3,000,000กว่าคนเนี่ยนะเจ้ายืนยันตัวตนไปแล้วเนี่ย2,300,000กว่าคนคิดเป็นประมาณ 73% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนนี้เหมือนกันซึ่งก็มีผู้ยืนยันตัวตนอยู่ที่2,000,000กว่าคนนะเจ้าขณะที่ผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเนี่ยนะเจ้าลดลงเหลือร้อยละ7คือประมาณ 830,000 กว่าคนคุณผู้ฟังจากเดิม 980,000 กว่าคนนะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นก็เลยประกาศเซาะตอยหากลุ่มนี้คุณผู้ฟัง800,000กว่าคนในที่บัดได้ยืนยันตัวตนนะเจ้าที่บัดได้ยืนยันตัวตนคือผ่านได้รับสิทธิ์แต่บัดได้ยืนยันตัวตนรัฐบาลเจ้าเปิ้นก็เลยขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ทุกคนนะเจ้าเร่งยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนในระบบเนาะหรือว่าไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร5แห่งอย่างที่บอกไปนะเจ้าเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะเจ้ากระทรวงการคลังเนี่ยเปิดคือยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่12มกราคม2570ปุนะแต่ว่าถ้ายืนยันจ้าท่านก็จะบ่ได้สิทธิ์ง่ายสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มที่บ่ได้สิทธิ์นะเจ้าตอนนี้ก็มีคนที่ยื่นคำร้องเพิ่มขึ้นแห่ม400,000กว่าคนคุณผู้ฟังกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ในแห่งประมาณ500,000คนเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะขอยืนยันกลุ่มที่จะขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะเจ้าเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองเนาะเจ้าเนาะส่วนช่องทางต่างๆที่รัฐบาลเปิดไว้ให้บริการก็จะมีทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะเจ้าเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งศูนย์บริการ One Stop Serviceนะเจ้าหน้าที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศนะเจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกำนันพ่อหลวงบ้านเดี๋ยวเพิ่นก็จะร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการนะเจ้ากลุ่มพี่น้องประชาชนเปราะบางที่บ่สามารถเข้าถึงทางออนไลน์ได้แล้วก็บ่สามารถที่จะเดินทางไปยืนยันตัวตนได้เนาะกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุหมู่นี้เดี๋ยวเพิ่นก็จะฮือมอบอำนาจฮือแล้วก็ไปดำเนินการแทนในการยื่นยืนยันสิทธิ์เจ้ากรมฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเนาะในส่วนของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้ารายงานให้ท่านได้ฟังกันในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อยเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกันนะเจ้าแจ้งข่าวกันในรายการนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีประกาศซ้อหาคนหายเนอะเปิ้นซ้อตวยหายายสิริพรประภาหรือว่าคุณยายตุ๊กนะเจ้าคุณยายตุ๊กเนี่ยเปิ้นเป็นอัลไซเมอร์คุณผู้ฟังมาซื้อครัวที่กาดหนองดอกกับสามีเปิ้นคุณตาอาจนะเจ้าลูกเชียงใหม่มาอีกฮะแล้วก็ทีนี้พอเปิ้นมาแล้วเนี่ยพัดลงกันยายนี่เปิ้นหายไปแฮมตี้นะตาเปิ้นซอบป๊านะจำเดี๋ยวนี้เปิ้นก็ซอตัวหายกันอยู่ว่าเอ๊ะคุณยายเปิ้นไปทางใดกว่าจะขึ้นรถขึ้นราไปที่ไหนทางใดหูอีนะคือหลักๆเลยเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยคุณยายเปิ้นอยู่ที่กาดหนองดอกแล้วเดี๋ยวนี้เปิ้นหายนะเจ้าก็เลยประกาศซอตัวหายคุณยายสิริพรประภานะเจ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์ไปซื้อของที่กาดหนองดอกเนาะท่านใดที่เจอคุณยายเปิ้นผมสีขาวหัวงอขาวผมสั้นเนี่ยนะใส่เสื้อสีเขียวแว่นตาเปิ้นสีชมพูอาการเปิ้นเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์นะเจ้าจำต่างกับบ้านเนี่ยบ่น่าจะได้นะเจ้าอูหูเรื่องพ่องบ่หูเรื่องพ่องนะเจ้าเปิ้นก็เลยฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากแจ้งมาว่าถ้าเจอคุณยายเปิ้นเนี่ยขอโทรหาคุณตาอาจนะเจ้า0838671865 0838671865นะเจ้าท่านใดที่มีข้อมูลเนาะถ้าเจอคุณยายเปิ้นก็ขอเอิญหาคุณตาเปิ้นกรรมนะเจ้าซ้อตวยหากันตั้งเมื่อตะวันละคุณผู้ฟังจำหูขึ้นรถขึ้นราไปที่ไหนตั้งใดเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ช่วยกันซ้อตวยหาอยู่เนาะก็ถ้าเกิดพี่น้องท่านผู้ฟังติดตามข่าวสารแล้วได้หานล้อเหมือนจะแม่นอีน่ะเจ้าก็ขอแจ้งกรรมละกันเนาะเจ้าเนาะแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะจำเดนี่เวลาเสียงเหล่าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงตะอีก่อนนะจ๊ะก็ติดตามรายการข่าวดีที่95กันได้เป็นประจำนะจ๊ะตั้งสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เนาะจันทร์ถึงศุกร์17-18นาฬิกาโดยประมาณนะจ๊ะช่วงนี้ส่งท้ายกันด้วยงานเพลงเพราะๆจากทางรายการแล้วกันนะจ๊ะขับรถขับราระมัดระวังเดินทางปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยนะเจ้าในทุกเส้นทางตัวละกันเนาะคุณผู้ฟังฝากความห่วงใยกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าสวัสดี

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
7: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
8: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
7: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
8: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า
9: ตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
7: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
9: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
10: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เนาะผ่านทาง FM 95 MHz นะรวมถึงท่านใดที่รับฟังผ่านระบบออนไลน์ของสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้1ชั่วโมงนะครับอยู่กับผม DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะมีเรื่องให้ติดตามกันหลากหลายเรื่องราวเนาะว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็มีประกาศนอกจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการคาดการณ์เนาะลักษณะอากาศประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงวันที่12ถึง16อย่างสักอย่างนี้เนาะเดี๋ยวก็ไปติดตามกันในรายการของเฮานะครับเดี๋ยวเปิดข้อมูลชัวร์ๆดีกว่าจะได้อู้ได้เอ่ยคุณผู้ฟังได้รับทราบกันเนาะว่าช่วงนี้ฝนจะลงกี่เปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ฟังครับในช่วง13ถึง19เนาะคุณผู้ฟังครับกับประเทศไทยนี่ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะเนื่องจากรับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับภาคอีสานภาคตะวันออกระวังอันตรายนะครับจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังกันไว้ตัวเนาะภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่เฉลี่ยที่23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง30ถึง35องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ฟังกับฝนก็ยังคงมีอยู่เนาะสำหรับภาคเหนือนะครับจังหวัดลำพูนนะครับตะกี้ตั้งเก่ามาเนาะนะมืดๆมีลมกำหนึ่งนะครับแล้วมาเดี๋ยวนี้ก็แดดละนะเดี๋ยวดิจิโอมจะออกไปวิ่งสกรรมก่อนแดดดีจะนี่ลำเหลือเนาะก็บ่ได้ลืมนะครับคุณผู้ฟังครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจะนี่ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันโดยรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนในเพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับรถราบนท้องถนนนะก็เยอะนะครับผู้ฟังครับหลายท่านกลับภูมิลำเนาหลายท่านกลับบ้านหลังเลิกทำงานหลายท่านไปรับบุตรหลานนะกลับบ้านหลังเลิกเรียนนะครับก็ขอหื้อใจรถใจถนนเคารพกฎจราจรกันตัวบ่ได้ฝ่าฝืนกฎจราจรบ่ได้ขับรถเร็วนะครับบ่ได้เล่นมือถือขณะขับขี่ขึ้นรถขึ้นลาทุกที่นั่งต้องขาดเข็มขัดนิรภัยและที่สำคัญวันนี้เจอมาสดๆร้อนๆนะครับบริเวณยูเทิร์นนะแถวโฮมโปรนี่นะบ่ใกล้บ่ไกลประตูโค้งนี่นะเขาห้ามกลับรถนะครับนะขาล่องจะกลับขาล่องไปลำปางเนาะกลับขึ้นเชียงใหม่นี่เปิดบ่ฮึกครับนะคุณผู้ฟังครับก็มีรถเทรลเลอร์เนาะขนตู้เทรลเลอร์มานะครับแล้วก็มากลับรถตรงนั้นนะครับรถยาวกันยาวนะบังทัศนวิสัยรถกันอื่นที่จะกลับถนนนะครับมีตึงบริษัทมีตึงป้ายทะเบียนนะแกบ่อยากใครจะประจานบนโลกโซเชียลต่อใดนะครับก็ขอฮือนะท่านก็เคารพกฎจราจรกันหน่อยบ่ว่าจะเป็นรถปิกอัพรถเก๋งเนี่ยก็จ้างเตอะรถหยังก็จ้างเตอะถ้าเปิดห้ามยูเทิร์นก็บ่ดีฝ่าฝืนนะบ่ดีบ่เคารพกฎนะครับเพราะมันบังทัศนวิสัยของรถที่เปิดจะยูเทิร์นทําตังหนึ่งนะครับถ้ามันปลอดภัยเขาก็คงจะปล่อยให้ยูเทิร์นนะครับอันนี้รถใหญ่กว่าใหญ่นะครับขวางถนนตอนยูเทิร์นนะคุณผู้ฟังครับอันตรายกว่าอันตรายนะครับเปิดบ่ฮือเลี้ยวบ่ฮือยูเทิร์นก็ยังยูเทิร์นนะอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเคารพกฎจราจรตัวนะบ่ห่วงตัวเองบ่เป็นหยังนะครับรถบริษัทและก็รถคนอื่นนะเพื่อนร่วมทางที่โดยสารมาก็จะได้รับอันตรายนะครับบ่ดีเห็นแก่ตัวนะครับและก็บ่ดีประมาทนะครับคุณผู้ฟังเอาละครับคุณผู้ฟังครับนะครับรถขับลาแมลงชนิดย่ำกันทำกรรมหนึ่งมีสติบ่ประมาทพื้นที่ไหนฝนตกหนักก็เว้นระยะห่างจากรถคันหน้า2เต่านะครับเพิ่มความระมัดระวังมีสติไม่ประมาทนะประมาทกรรมเดียวเปลี่ยนชีวิตเฮาได้นะครับเพราะฉะนั้นย่ำกันทำกรรมหนึ่งทุกเส้นทางบนท้องถนนบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับท่องไว้ร่วมกันสร้างสังคมสร้างวินัยแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้าก็มีข่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนมาอู้มาเอ่ยกันนะครับ
ก็เป็นเรื่องอะไรก็ติดตามนะใบสักหน่อยหนึ่งเป็นการจับกลุ่มยาเสพติดล็อตใหญ่เลยนะครับยาบ้า1ล้านเม็ดนะแล้วก็มีคดีนะยึดไอ้ล็อตใหญ่500กิโลกรัมนะครับพื้นที่ไหนนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงต่อไปนะครับวันนี้ก็จะมาอู้ในเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติดเนาะแล้วก็กิจกรรม Walk Run Bike นะก็ติดตามกันได้วันนี้เนาะคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาเจอกันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังไปติดตามในเรื่องของการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญนะครับวันนี้นะ11 นาฬิกานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนรวมแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายและข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน2คดีด้วยกันผลการปฏิบัติการครั้งนี้ครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม6คนนะพร้อมยึดของกลางเป็นไอซ์นะน้ำหนักรวม500กิโลกรัมยาบ้า1ล้านเม็ดและรถยนต์ติดใจในการกระทำความผิดทั้ง3คันคดีแรกนะครับยึดไอ้เนาะล็อตใหญ่500กิโลกรัมนี่คดีแรกก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคม69นี่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเวียงมอกอำเภอเถินจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็สามารถจับตัวนะรวบตัวผู้ต้องหาได้3คนพร้อมของกลางนะเป็นไอซ์น้ำหนัก500กิโลกรัมและรถยนต์จำนวน2คันด้วยกันคดีที่2นะครับนะสกัดยาบ้า1ล้านเม็ดนะครับคดีที่2นี่เกิดขึ้นวันเดียวกันนั่นก็คือวันที่10สิงหาคม69ที่ผ่านมาในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบ้านทินะครับจังหวัดลำพูนของเฮานี่แหละเจ้าหน้าที่ก็สามารถสกัดจับผู้ต้องหาได้3คนพร้อมตรวจยึดยาบ้าจำนวน1ล้านเม็ดแล้วก็รถยนต์แห่ง1คันนะครับตำรวจภูธรภาค5ก็เตรียมเร่งดำเนินการขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ต้องหานะขบวนการลบหนีนะครับขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะรวมถึงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายต่อไปนะครับก็ยังบ่หมดบ่เสี่ยงแต่เนาะยาเสพติดในประเทศไทยของเฮาพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปะกันต่อครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก่อผลิตจากกระดาษพ่อเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับที่สำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเรานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.และกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะครับหลังจากที่ส่งคุณผู้ฟังไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการสลับกับข่าวสารนะที่เป็นความเคลื่อนไหวนะของวันนี้นะจากทางจังหวัดลำปูนนะบอกว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ได้มาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังและรับทราบกันตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมานะวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูลินพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่โดยค่าไฟฟ้าจะถูกเรียกเก็บเฉลี่ยรวมทุกประเภทเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลเริ่มต้นตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
2: นายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมกกพ.เมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วโดยมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับโครงสร้างครั้งนี้ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่า SP งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ซึ่งอยู่ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3บาท95สตางค์เหลือเพียง3บาท86สตางค์ต่อหน่วยซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายละเอียดโครงสร้างใหม่ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าไว้ไม่เกิน3บาทต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปมีการถอดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนทำให้ผู้ที่ใช้ไฟเกิน200หน่วยได้รับการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอีกประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้กกพ.ยังได้ขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยจริงแต่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรจะต้องมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนและสามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าในพื้นที่ได้นพศรแก้วคำแรงงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ผลักดันพัฒนาทุนมนุษย์รับรองทักษะฝีมือกลางร่วมอาเซียนเพื่อเพิ่มโอกาสแรงงานสู่ตลาดโลก
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานแถลงความพร้อมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าตลาดแรงงานอาเซียนกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไปแรงงานจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะทั้งการอัพสกิลและรีสกิลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมาตรฐานสากลซึ่งการประชุมครั้งนี้ไทยจะผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศการรับรองทักษะผ่าน3เสาหลักได้แก่ 1. การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาเซียน 2. การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและ3การรับรองศูนย์แห่งความเป็นเลิศอาเซียนภายใต้กรอบดำเนินงาน3ระยะระหว่างปี2026ถึง2030พร้อมจะริเริ่มนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ทักษะของแรงงานได้รับการยอมรับข้ามประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโลก
4: การรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งแรงงานไปทำงานในภูมิภาคเดียวกันนะครับซื้อส่งแรงงานกันและกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องผลักดันคือการรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนสามารถไปทำงานในตลาดแรงงานนอกภูมิภาคได้มากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มวงเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีขึ้นต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ2ถึง 2.5
6: ผู้บริโภคน่าจะเริ่มมีความเชื่อมั่นดีขึ้นและการจับจ่ายให้สอยประชาชนเนี่ยน่าจะกลับมาโดดเด่นขึ้นในเดือนกันยายนเป็นต้นไปและก็เดือนตุลาคมนะครับเราคาดว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพลังงานและก็การเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณมหาลัยค้าไทยจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคควรจะเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วก็น่าจะโดดเด่นขึ้นในช่วงของไตรมาสที่4
5: ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของการค้าไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ายังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่มากจากภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่และประชาชนยังมีหนี้ครัวเรือนมากนอกจากนี้ยังมีปัญหาการแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังคงสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐยังคงใช้การค้าการลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุลสองประเทศ
7: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐ
8: โฆษกรัฐบาลได้แจ้งไปแล้วค่ะว่าเราไม่มีการทำแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าการร่วมมือในเรื่องนั้นเนี่ยเป็นการร่วมมือปกติที่เราก็มีกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราคุยในเรื่องการค้าเนี่ยเรายึดโยงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของภาษีระหว่างกันกับเขาให้มีความสมดุลมากที่สุดค่ะ
7: นางสุภจิตกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ไทยจะอธิบายให้สหรัฐเห็นว่าตัวเลขการเกินดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่มีข้อตกลงจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่ไทยจะได้รับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสหรัฐของพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อ 2-9 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับทราบข้อมูลเยี่ยมชมเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในความสามารถพัฒนาและรองรับเทคโนโลยีระบบไร้คนขับหรือโดรนต้นทุนต่ำเช่นระบบลูคัสได้พร้อมยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกมัดหรือเจาะจงว่าจะต้องผลิตระบบใดระบบหนึ่งโดยตรงหรือการอนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยแต่อย่างใดการดำเนินการทุกอย่างยังอยู่ในขั้นศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้การประเมินความคุ้มค่าและกรอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไทยจะได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ที่ผ่านมาไทยมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งเทคโนโลยีระบบไร้คนขับเป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญผ่านรูปแบบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยและภาคอุตสาหกรรมไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลก
9: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเศรษฐกิจไทยยุคเปลี่ยนผ่านกับความท้าทายใหม่ของกระบวนการยุติธรรมแก่คณะผู้บริหารและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยเน้นย้ำให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเร่งปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลกได้แก่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ซึ่งไทยอาจได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานการลงทุนแต่ศาลต้องเตรียมรับมือกับกลุ่มทุนสีเทาและข้อพิพาทข้ามชาติรูปแบบใหม่ด้านการปฏิวัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาคดีควบคู่ไปกับการต้องรู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้าโลกซึ่งอาจส่งผลให้มีคดีความด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นและด้านวิกฤตแรงงานและสังคมผู้สูงอายุที่ประเทศต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนอันจะนำไปสู่ความท้าทายในการจัดการข้อพิพาทด้านแรงงานโดยตรง
10: หัวใจสำคัญคือต้องเข้าใจบริบทความท้าทาย4เรื่องท่านสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านเรียนรู้ในเรื่องนี้ท่านก็จะเกิดความเข้าใจและผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาศาลคือความเชื่อมั่นของประเทศถ้าศาลเราพัฒนาได้รวดเร็วได้แอดวานซ์เราสามารถจัดการเรื่องต่างๆเข้าใจบริบทตัดสินบนความเป็นธรรมบนความเข้าใจที่บริบทที่เปลี่ยนไปได้ดี
9: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงการรับมือในยุคเปลี่ยนผ่านว่าประเทศไทยต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยใช้จุดแข็งด้านความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ดึงดูดการลงทุนควบคู่กับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรชี้เหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาสะท้อนช่องโหว่การควบคุมอาวุธปืนในไทยนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกมาแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนจากกรณีเหตุอุกชะกันการใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นช่องโหว่เชิงโครงสร้างของมาตรการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยทั้งระบบการอนุญาตการตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจนการประเมินสุขภาวะทางจิตของผู้ครอบครองอย่างต่อเนื่องในส่วนของแนวทางการจัดระเบียบการครอบครองอาวุธปืนคณะกรรมการเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตโดยยึดความเป็นจริงเป็นรายกรณีตลอดจนกำหนดระบบตรวจสอบและต่ออายุใบอนุญาตอย่างสม่ำเสมอในลักษณะเดียวกับใบอนุญาตขับขี่นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดระเบียบการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้มงวดโดยใช้ระบบเบิกคืนอาวุธปืนตามภารกิจเพื่อลดการครอบครองไว้ส่วนตัวโดยไม่จำเป็นรวมถึงกำหนดเพดานจำนวนการครอบครองปืนของบุคคลทั่วไปด้วย
11: ถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่ให้ประชาชนทั่วไป ครอบครองปืนได้เนี่ยคำถามถัดมาก็คือแล้วท่านจะแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเขาอย่างไรถามว่าข้าราชการเนี่ยจะปกครองก็ดีตำรวจก็ดีนักการเมืองก็ดีผมคิดว่ามันก็ต้องกลับมาลิสต์เหมือนกันว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนา5จุดจับผู้ต้องหา2รายยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทย้ำเดินหน้าปราบปรามจริงจังพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
12: นางสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบ.ผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบ.เพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการสืบสวนเชิงรุกเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลี่ยมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มจากการล่อซื้อก่อนขยายผลไปยังสถานที่เก็บและจำหน่ายสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งของการตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ
13: โดยทั่วไปเนี่ยลักษณะการค้าของการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ของถมเนี่ยถ้าคุณแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยจะดำเนินการได้ยากลำบากแล้วก็จะไม่สามารถดำเนินการเข้าสู่แหล่งจำหน่ายได้อยู่แล้วนะครับต้องมีการวางแผนมีการบูรณาการร่วมกันอย่างดีนะครับจนนำมาซึ่งการจับกุมมีการแถลงผลในวันนี้นะครับ
12: นางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
14: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนเราจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหา ั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
12: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดพกผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการภารกิจเยือนเกาะซาฮาลินเพื่อจัดการประชุมเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงบริเวณพรมแดนทางตะวันออกของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินโดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอังกฤษขยายตัวร้อยละ 0.4 ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกโดยภาคบริการยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของอังกฤษซึ่งขยายตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่2ขณะที่ภาคการผลิตยังคงที่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนและสร้างแรงกดดันต่อภาคธุรกิจด้านนางลิสแมคเคาผู้อำนวยการฝ่ายสถิติเศรษฐกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษระบุว่าแม้เศรษฐกิจอังกฤษจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีแต่โดยรวมยังขยายตัวได้ค่อนข้างดีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนน่านและตาก อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
17: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
19: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
17: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
20: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้13สิงหาคมนะครับ2569นะครับวันนี้13สิงหาคมผมณถนนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับทีมงานคุณบุญประกอบอุปกลิ่นที่ห้องส่ง FM 92.5 MHz แล้วก็คุณอัครเดชคำพิระนะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับเมื่อวานเนี่ยบอกเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยในการเจอกับโปแลนด์ครับโอ้โหแทบจะบอกว่าช็อกโลกเลยทีเดียวนะครับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับขออภัยนะครับ FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลอายุ17ปีนะรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับที่กรุงซานดิเอโกประเทศชิลีนะครับเราเจอกับโปแลนด์นะครับซึ่งในการเจอกับโปแลนด์นะโปแลนด์เนี่ยเราเป็นอันดับ6ในการชิงแชมป์เอเชียปีที่แล้วที่จอร์แดนอันดับ11ชิงแชมป์โลกครั้งที่แล้วที่เปรูนะครับก็ส่วนโปแลนด์เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอดีตแชมป์นะโปแลนด์เนี่ยเขาเป็นอดีตแชมป์นะครับแล้วก็มาแข่งขันรายการนี้ด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเราเอาชนะโปแลนด์แชมป์ยุโรปนะแชมป์ยุโรปปีที่แล้วนะแล้วก็มาแข่งขันรายการรุ่นนี้เป็นครั้งแรกนะครับ3-1เซตคุณผู้ฟังครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะใช้ความเล็กใช้ความเหนียวแน่นในเกมรับนะครับชนะโปแลนด์ได้25-19 25-11และ10-25และ25-23นะครับเราชนะโปแลนด์ไป3-1เซตนะครับ

ามิกรเนี่ย14แต้มนะครับหลังจากเกมการแข่งขันน้องจามิกรแคนแก้วนะหรือน้องอมอมเนี่ยนะครับกัปตันทีมก็บอกว่าโอ้โหนะเราชนะได้นะตอนก่อนแข่งบอกว่าเรากังวลเราก็ยอมรับนะเรากังวลนะครับเพราะว่าผลการแข่งขันออกมาไม่ดีเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยสูงใหญ่นะครับเขาเป็นที่1ของตารางแค่รวดมา5นัดแต่ก่อนแข่งทั้งโค้ชนะทั้งเราเนี่ยต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันและความสามัคคีทำให้เราชนะได้ฝากแฟนๆติดตามเรากันต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายในวอลเลย์บอลหญิงอายุ17ปีชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งนัดต่อไปเราเจอกับชนิดไทเปนะครับรอบรองชนะเลิศในวันที่15สิงหาคมตามเวลาในไทยก็เช้าตรู่วันที่15นะครับ4:00 นะเราจะเจอกับชนิดไทเปรอบไต้หวันนะรองแชมป์เอเชียและอันดับที่4ในการชิงแชมป์โลกครั้งที่แล้วนะที่เอาชนะเวเนซุเอลานะครับ25-11 25-19นะแล้วก็25-22นะครับแข่งกันที่ซานเฟลิเป้นะครับที่ที่ชิลีนะครับเราก็ไปแข่งขันกันที่นู่นนะครับแล้วก็ในส่วนคู่อื่นๆในเกาหลีใต้นะเกาหลีใต้ก็ชนะฟิลิปปินส์นะครับเกาหลีใต้ในแชมป์เอเชียในรุ่นนี้นะชนะฟิลิปปินส์นะครับ25-21 25-18 และ25-14ก็เข้ารอบเช่นเดียวกันนะฮะคู่นี้แข่งกันที่เมืองลอสแอนเจลิสที่ชิลีนะครับสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นทีมเดียวที่ไร้พ่ายแล้วก็ไม่เสียเซตนะครับชนะมาตลอดล่าสุดเมื่อเช้านะก็เอาชนะอาร์เจนตินามา3-0เซตนะครับ25-15 25-23 25-15นะครับก็คู่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแข่งกันที่ซานดิเอโกชิลีนะครับสหรัฐอเมริกาจะเจอกับอิตาลีในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับรอเชียร์กันส่วนสูงที่ผมบอกว่าโอ้เราเนี่ยเหลือเชื่อนะใช้ความเหนียวแน่นในเกมรับชนะโปแลนด์ได้ส่วนสูงเฉลี่ยเมื่อวานนี้นักกีฬาของเราอายุ17ปีส่วนสูงเฉลี่ยบวกลบกันแล้วก็ประมาณ176คน176เซนติเมตรนะครับถัวเฉลี่ยส่วนโปแลนด์เนี่ยเขา182นะเขาสูงกว่าเรา6เซนนะครับตบเนี่ยกระโดดตบสูงเรากระโดดสูงสุดด้วยเฉลี่ยก็264เซนติเมตรเนี่ย 2.6 เมตรนะครับส่วนโปแลนด์เขาสูงเกือบ3เมตรน่ะเขากระโดดตบนะครับเขา297เซนนะครับเราขึ้นบล็อกได้ประมาณ2เมตรครึ่งนะ 2.53 เซนนะ253เซนโปแลนด์เนี่ยเขา282เซนนะโอ้โหเขาเหนือกว่าเรานี่คือตัวเลขในสถิติเนี่ยนะครับความได้เปรียบโปแลนด์เหนือกว่าเรามากครับแล้วจุดตบกว่า3เมตรเนี่ยจุดบล็อกก็สูงกว่าเรามากถึง44เซนอย่างไรก็ตามนะครับทั้งโค้ชแล้วก็นักกีฬาของเราใช้ความรับใช้เกมรับที่เหนียวแน่นนะครับเกมรุกที่เด็ดขาดและหลากหลายนะเอาชนะโปแลนด์ไปได้นะครับอย่างที่บอกนะครับความสูงไม่เกี่ยวนะตอนนี้นะครับลงไปแล้ว6คนผู้เล่นและตัวสำรองอีก6นะครับสู้กันเต็มที่2มือ2เท้า1หัวใจและกองเชียร์คนที่13รอเชียร์อยู่นะฮะไทยก็ชนะไปนะครับรอเจอกับชนิดไทเปนะครับซึ่งจะเป็นคู่แข่งขันนะน่าจะรู้ฝีเท้ากันนะไม่ใช่สิรู้ฝีมือกันนะครับฝีเท้าเนี่ยฟุตบอลฝีมือน่าจะรู้ฝีมือกันนะครับก็นี่คือวอลเลย์บอลนะอายุ17ปีชิงแชมป์โลกที่ชิลีนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็รอบแรก 21-26 สิงหาคมนะก็เรานัดแรกก็จะเจอกับออสเตรเลียนะครับ13นาฬิกาในศุกร์หน้านะศุกร์ที่21สิงหาคมเจอออสเตรเลีย24สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซียและ25สิงหาคมเจอกับคาซัคสถานนะครับมั่นใจนะว่า3นัดแรกเราต้องชนะนะชนะรวดด้วยนะครับเพื่อจะเข้ารอบนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันต่อในรอบน็อกเอาท์นะครับทีมชาติไทยนะส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับไปดูสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกขออภัยนะสนุกเกอร์อาชีพโลกนะครับรายการ China Open นะครับสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ China Open เงินรางวัลกว่า 1,250,000 ปอนด์หรือว่า54ล้านบาทนะครับที่ Riverside Sport Center เมืองไทหยวนมณฑลซานซีประเทศจีนนะครับเมื่อวานนี้รอบ16คนสุดท้ายหมูปากน้ำรุ่นนพพลแสงคำนะมือ4สมัครโลกจากไทยนะครับในรอบก่อนหน้านั้นก็เซอร์ไพรส์แล้วฮะเอาชนะมือ1ของโลกอย่างจัดทรัมป์นะครับมารอบนี้เจอกับรอนนี่โอซูลเวนนะครับมือ14ของโลกจากอังกฤษดีกรีแชมป์โลก7สมัยนะครับปรากฏว่าหมูในช่วงแรกเนี่ยตามไปก่อนนะ1-3เฟรมนะครับแต่ว่ากลับมาชนะ4เฟรมรวดแล้วก็นำ5-3สุดท้ายมาปิดชนะรอนนี่โอซูลเวน6-4ครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการนี้นะครับ China Open นะครับเข้าสู่รอบต่อไปเจอกับมือ6ของโลกอย่างชอนเมอร์ฟี่นะครับจากอังกฤษ
แข่งขันกันพรุ่งนี้

0: 13นาฬิกาตามเวลาในไทยนะครับแล้วก็การผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายของหมูปากน้ำหรือว่านพพลแสงคำนะครับก็จะได้เงินรางวัลอย่างน้อยๆนะตอนนี้นะครับ 25,000 ปอนด์หรือว่า 1 ล้าน 1 แสนบาทครับคุณผู้ฟังครับอีกรายการหนึ่งที่นักกีฬาลงแข่งขันเป็นการเจอกันเองของการแข่งขันเทนนิสนะรอบคัดเลือกรอบ2เทนนิสอาชีพหญิงระดับ WTA 1000รายการซินซินิติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาครับเป็นการเจอกันของนักกีฬาของไทยนะครับไหมมนัญชยานะครับมนัญชยาสว่างแก้วนะเจอกับรวงข้าวลันนาทาราฤดีนะรอบคัดเลือกนะรอบ2นะครับปรากฏว่าไหมมนัญชยามือ109ของโลกมือ19ในรอบคัดเลือกเอาชนะลันนามือ79ของโลกแล้วก็มือ3ในรอบคัดเลือกไป2ต่อ0เซตนะครับ64และ63นะครับก็มนัญชยาได้เข้าสู่รอบเมนรอต่อไปนะครับนะก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันต่อไปนะครับส่วนฟุตบอลชายครับเมื่อเช้านี้ก็ซ้อมนัดสุดท้ายครับฟุตบอลชายชุดใหญ่ของเราซึ่งเตรียมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่เจอกับสิงคโปร์นะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นการซ้อมนะซ้อมเรื่องของแท็กตรงแท็กติกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เดินทางนะในช่วงบ่ายนะครับก็เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์นะช่วงบ่ายที่ผ่านมาช่วงเช้าซ้อมนะช่วงบ่ายก็ 13:45 นาทีนักกีฬาทั้งหมดรวมทั้งโค้ชแอนโทนิโอซันนะครับก็เดินทางไปสิงคโปร์นะครับที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินะครับนะก็ถึงสิงคโปร์ก็น่าจะประมาณสัก19นาฬิกานะนะครับถึงสนามบินนะก็คงต้องรอซ้อมอีกครั้งพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะมีการแถลงข่าวกันนะเราจะเจอสิงคโปร์วันที่15นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับอันโทนีฮัสซันบอกว่าที่ผ่านมาเราซ้อมแล้วก็ทำหน้าที่ดีกันมาตลอดนะครับมีการเตรียมตัวก่อนการแข่งรอบรองนี่ค่อนข้างเยอะนะนะครับแล้วก็เจอกับสิงคโปร์พรุ่งนี้จะได้ซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะจะได้เก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในการซ้อมวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็การได้พาทริกกุตตาฟสันนะครับจากบีจีปทุมมาร่วมทีมนะครับก็จะมาจะทำให้เกมรุกเราหลากหลายมากขึ้นมีผู้เล่นในตัวรุกมากขึ้นนะครับนะแล้วก็สไตล์การเล่นของพาทริกนะก็แตกต่างจากคนอื่นๆก็คาดว่าจะช่วยเรามากมายนะในเกมรุกให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับเราก็ได้วิเคราะห์คู่แข่งเหมือนกันนะครับอันโทนิโอซันบอกว่าได้วิเคราะห์ข้อมูลของสิงคโปร์มีจุดแข็งของทีมแล้วทีมสิงคโปร์มีการพัฒนาที่มากขึ้นแล้วก็คุณภาพของนักเตะการร่วมกันเล่นนะก็ถือว่าเป็นทีมที่มีทีมเวิร์คที่ดีนะครับแต่ว่าเราก็คุ้นเคยกับสตาฟโค้ชของสิงคโปร์อยู่หลายคนและผู้เล่นของสิงคโปร์เราก็คุ้นเคยและรู้จักกันหลายคนนะครับก็เชื่อว่ารูปแบบก็น่าจะสูสีกันแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยในการไปเจอสิงคโปร์เล็กแรกจะทำให้ดีที่สุดนะครับ ให้ดีสุดแล้วก็จะคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้นะครับส่วนนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะฮะแบ็คขวาทีมชาติไทยก็บอกว่าเราเก็บตัวกันมาตอนนี้ก็รู้จุดแข็งจุดอ่อนของสิงคโปร์อย่างดีนะเพราะเจอกันมาหลายๆครั้งแล้วนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าเล่นบ้านเขาก็มีกองเชียร์คอยซัพพอร์ตแต่ว่าจุดแข็งสำคัญของเราคือเราเป็นนักฟุตบอลที่มีแฟนบอลคอยให้กำลังใจหนุนหลังเราอยู่นะเป็นจุดแข็งสำคัญเราจะทำผลงานให้ดีแล้วก็เอาผลงานที่ดีผลงานขันที่ดีนะที่สุดกลับมาประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝากฟุตบอลแฟนบอลชาวไทยนะครับนะฮะก็แม้ว่าจะไม่ไปเชียร์ที่สนามที่สิงคโปร์แต่ว่ารอเชียร์พร้อมกันหน้าจอนะติดตามผลงานขันได้นะครับแล้วก็เราจะเอาผลงานขันที่ดีที่สุดกลับมาให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับ15สิงหาคมสิงคโปร์เจอไทย20นาฬิกานะครับที่จาลันเซบาสเตเดียมนะครับหลังจากนั้นก็18สิงหาคมนะมาเจอกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็รอติดตามคุณผู้ฟังนะครับรอติดตามเชียร์กันบัตรยังมีให้ชมอยู่นัดที่เจอกับสิงคโปร์ที่ราชมังคลากีฬาสถาน18สิงหาคมไปหาซื้อกันและไปเชียร์กันให้เต็มสนามนะครับขอบคุณคุณฟังนะที่ติดตามรับฟังนะคุณชนิการแก้วตาใช่ไหมจากที่ไหนเนี่ยฟังอยู่บางละมุงชลบุรีชัดเจนขอบคุณมากนะครับนะบางละมุงฟังออนไลน์อยู่ขอบคุณมากคุณสุนทรีโทบุรีคุณสุภวรรณคนลมใต้ปีกนะคุณพี่รจนานะครับขอบคุณมากนะคุณนภัทรนะฮะคุณพี่สุจิตราหลายๆท่านขอบคุณมากนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลอีกรายการหนึ่งนะครับยู17ปีของเราจะแข่งแล้วนะวันพรุ่งนี้ป่ะอ้าววันที่15นะฮะแต่วันนี้ก็มีการแถลงข่าวกันอย่างเป็นทางการนะของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันของการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการซิการดี้เมอร์ดิก้าครับ2026นะครับซึ่งแข่งขันกันพรุ่งนี้นัดแรกนะครับ14ถึง23สิงหาคมนะครับแต่ว่าไทยแข่งวันที่15นะครับนัดแรกของไทยนี่อยู่ในร่วมสายเดียวกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซียบูตรีนูซัน ตารางนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดหาแชมป์และรองแชมป์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้ก็มีการแถลงข่าวกันนะของเราส่งธิดารัตน์วิวาสุขุนะฮะนะคุณมิมนะครับไปแถลงข่าวนะพร้อมด้วยกวินธิดากิขุนทศกัปตันทีมนะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนแล้วก็ตัวแทนอีก3ชาติในกลุ่ม B นะครับโค้ชของเราก็บอกว่าเราก็เตรียมความพร้อมนะฮะเพื่อเตรียมการแข่งขันที่แชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับก็ถือว่าทุกเกมนะแล้วก็ทุกทีมที่มาแข่งขันเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงนะฮะเราคาดหวังว่าเด็กจะได้ประสบการณ์ที่ดีในเกมระดับนานาชาติมากขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียนะครับรอติดตามให้กำลังใจเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดยู17ปีนะครับในการแข่งขันซิกานี่เมริกา2026ที่อินโดนีเซียนะครับ15สิงหาคมนี่นะเจอกับอินโดนีเซียก่อนนะครับเวลา 15:00 นะครับทีมอินโดนีเซียใช้ทีมบูตรีนูซันตารานะครับแล้วก็วันที่17เจอกับจอร์แดนวันที่19เจอกับสิงคโปร์นะครับมีแจ้งเรื่องของฟุตบอลให้ทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับจากนั้นไปติดตามไปกันที่นู้นก่อนเลยนะไปกันที่จังหวัดพะเยานะพะเยาเขาเตรียมแล้วก็จัดการแข่งขันนะครับรายการเจ็ตสกีระดับโลกที่พะเยานะครับก็ที่กวานพะเยาในการแข่งขัน Toyota WGP1 Water Jet Free Tour Pro Tour Thailand 2026สนามที่3นะครับ Toyota WGP1 Water Jet Pro Tour Thailand 2026สนาม3นะครับซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะครับที่ยกนักเจ็ตสกีนะครับนะระดับโลกมาแข่งขันกันที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยานะ 13-16 สิงหาคม 2569 วันนี้วันแรกแล้วนะที่กวานพะเยานะไปชมกันฟรีนะครับบนอัฒจันทร์ที่นั่งพรีเมียมนะชมเห็นกันแบบ360องศานะเห็นทุกคุ้งน้ำทุกโค้งน้ำเห็นเจ็ตสกีทุกลำนะใครเป็นแฟนกีฬาสายสปอร์ตสายความเร็วนะครับอยากเห็นกิจกรรมมันๆนะการตีลังกาการเข้าโค้งของเจ็ตสกีเข้าโค้งปั๊บนะสายโค้งซ้ายโค้งขวาแล้วโอ้โหคลื่นของน้ำกระชอกกระเฉกโอ้โหกระเด็นกระดอนไปดูกันนะฮะที่กวานพะเยาปักหมุดไว้ได้เลยครับงานนี้ไม่ได้มีแค่เจ็ตสกีนะครับทางด้านของสิ่งสำคัญต่างๆนะของพะเยาบริเวณกวานพะเยานะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนะครับซึ่งมีการแถลงข่าวกันเมื่อวานนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับทางด้านของคุณออนอาภาโลหวิระนะครับขออภัยนะคุณออนอาภาโลวิระนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการแถลงข่าวเมื่อวานนี้แล้วก็มีตัวแทนของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันนะครับซึ่งการแข่งขัน Water Pro Tour 2026สนาม3ที่พะเยานะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะที่เป็นกิจกรรมสำคัญนะที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดพะเยากระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างสีสันให้กับกวานพะเยานะครับพร้อมเปิดโอกาสให้นักกีฬาและก็นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันกีฬาทางน้ำท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของกวานพะเยานะครับเข้าชมฟรีนะครับซึ่งการแข่งขันรายการนี้สนับสนุนหลายๆหน่วยงานมาร่วมกันนะครับ Toyota Gazoo Racing Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานะเทศบาลเมืองพะเยาสมาคมกีฬาจังหวัดพะเยาสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับ WGP1 WaterWater Jet World Grand Prix นะครับแล้วก็สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยร่วมกันนำกิจกรรมดีๆนะให้พี่น้องชาวพะเยาได้ติดตามกีฬากันนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของสินค้าต่างๆนะนอกจากชมความเร็วของเจ็ตสกีแล้วนะยังมีสินค้าต่างๆของดีๆจากพะเยานะมาให้ผู้ชมนักท่องเที่ยวไปติดตามนะได้ต้องบอกว่าซื้อขายนะได้ซื้อหากันนะจับจ่ายกันนะครับนี่คือกีฬาที่กีฬานะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับนะ WGP1 นะครับสนามที่พะเยาไปชมกันนะครับ 13-16 สิงหาคมนะครับจากพะเยานะลงมาทางภาคกลางนะไปที่ชัยนาทนะครับชัยนาทจะจัดการแข่งขันจักรยานนะเสือจักรยาน2ล้อนะศึก2ล้อ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทนะครับพลเอกเดชาเหมประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนะครับประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าสมาคมกีฬาจังหวัด นะสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาทนะครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาทสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาชัยนาทนะครับองค์การบริหารส่วนชัยนาทและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569นะครับ15ถึง16สิงหาคมนะครับวัน15นี่ก็วันเสาร์นี้แล้วนะฮะแล้วก็16สิงหาคมวันอาทิตย์นะครับใช้เส้นทางพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทและจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งตอนนี้นักกีฬาที่สนใจนะครับไปแข่งขัน Thailand Open นะครับโหมากว่า 1,000 คนแล้วนะทั้งนักกีฬาและผู้ติดตามนะครับโอ้แล้วก็โรงแรมที่พักนี่แหมแทบจะเต็มกันเลยทีเดียวนะแล้วอย่างน้อยๆนะไปก็พันกว่าคนนะรวมถึงเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนี่นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะนะครับจังหวัดชัยนาทก็ต้อนรับนะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขันแล้วนะสวนนกชัยนาทนี่สวนนกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียรอรับนักท่องเที่ยวนะครับไปกราบสักการะขอพรหลวงปู่สุขนะก่อนแข่งขันขอพรให้หลวงปู่สุขนะวัดปากคลองมะขามเท่าขอพรหลวงพ่อนะดลบันดาลใจให้อาปัญจยันได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมามูลวรวิหารนะขอสิ่งที่พี่น้องชาวชัยนาทนะครับสักการะนะไปขอพรนะแล้วก็ไปแข่งขันจักรยานแล้วก็ไปดูของดีกันนะไปกินส้มโอนะส้มโอขาวแตงกวาในชัยนาทใช่ไหมนะก็วันที่15สิงหาคมนะครับรอติดตามกันสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับจักรยานและเสือภูเขาทางเรียบนะครับเสาร์ที่15สิงหาคมนะแล้วก็มีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพด้วยนะครับภายใต้โครงการ TCA Green Cycling นะครับจักรยานนะรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนนะกิจกรรมขวัญใจชัยนาทนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะส่วนวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะจักรยานประเภทถนนก็ติดตามการถ่ายทอดสดนะทาง Facebook ของ Thailand Cycling Association แล้วก็ TCA Channel นะ YouTube ด้วยนะครับทั้ง2วันเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ว่านะครับคุณภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะครับนะก็บอกว่าชัยนาทก็ขอบคุณสมาคมนะที่ให้เกียรติชัยนาทเป็นเจ้าภาพชัยนาทก็พร้อมนะต้อนรับนักกีฬานักผู้ติดตามนะฮะในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็ชัยนาทเนี่ยเตรียมความพร้อมทุกๆอย่างนะครับนะให้ด้วยความเรียบร้อยนะครับเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาและก็ผู้ติดตามนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าโอ้ชัยนาทนะครับมีส้มโอนะของฝากเรื่องของพื้นบ้านนะของฝากพื้นบ้านเช่นหัตถกรรมพื้นบ้านจากสารจากผักตบชวานะแล้วก็ผลิตภัณฑ์หุ่นพลายชุมชนจากอำเภอสัพยาด้วยนะครับนะนอกจากส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทที่บอกหอมหวานอร่อยแล้วนะครับขนมหน้างากุยหลีใช่ไหมนะฮะขนมอร่อยด้วยนะท่านผู้ว่าบอกนะท่านผู้ว่าจังหวัดชัยนาทนะครับขนมโบราณสมัยรัชกาลที่6ด้วยนะครับน่าใครไปชัยนาทนอกจากแข่งขันกีฬาแล้วผู้ติดตามไปไหว้พระนะขอพรยังได้ของดีๆนะต้องบอกว่าโอท็อปของชัยนาทนะครับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทผมก็ชอบกินนะหวานหวานจริงๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกับส้มโอปากพนังนะทับทิมสยามนั้นสูสีกันเลยนะฮะวัดกันหน้าเส้นน่ะ1ต่อเท่าไหร่1ต่อ16อ่ะเชื่อดเฉือนกันหน้าเส้นเลยต้องโฟโต้ฟินิชเท่านั้นนะขาวแตงกวากับทับทิมสยามขาวแตงกวาเนื้อขาวไงทับทิมสยามเนื้อออกชมพูหวานทั้งนั้นนะส้มโอนะครับนะฮะไม่ทราบว่าเดี๋ยวพี่น้องชาวพิจิตรกับพี่น้องชาวนครปฐมที่มีส้มโอเขาก็บอกส้มโอบ้านเขาอร่อยนะเออใช่ใช่ใช่ใช่พิจิตรก็แป้นขาวพิจิตรใช่ไหมนะใหญ่พิจิตรอะไรต่างประมาณนี้นะส้มโอนครปฐมก็มีนะนครชัยศรีเขาก็บอกของเขาก็อร่อยเหมือนกันนะครับอยากจะกินซะแล้วพูดถึงส้มโอนะเอาไปติดตามกันสำหรับการแข่งขันนะจักรยานนะครับเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ยิงถ้วยพระราชทานนะครับสมัครกันได้ที่หน้างานอยู่นะครับในที่อบจ.ชัยนาทนะครับนะวันพรุ่งนี้สมัครกันได้อยู่นะครับนะนี่คือเรื่องของจักรยานนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของการสนับสนุนโอลิมปิกไทยนะครับแล้วก็เรื่องของมากรรมกีฬาต่างๆนะทางด้านของเอกชนใจดีนะครับทางด้านของบาโอจินะครับซึ่งเป็นรองเท้านะนี่ก็เป็นแบรนด์ของรองเท้าเป็นรองเท้าชั้นนำของไทยอีกแบรนด์หนึ่งนะครับร่วมสนับสนุนโอลิมปิกไทยมอบรองเท้าให้กับนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ไทยในการแข่งขันมากรรมกีฬาใหญ่4ปีนะครับตั้งแต่ปี2569ถึง2572นะครับนะตั้งแต่เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นจนถึงโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกานะครับทางด้านบาวจินะก็ยังมอบเงินอีก6ล้านบาทนะรวมผลิตภัณฑ์ด้วยรองเท้านะ ร่วม15ล้านบาทนะครับตัวแทนของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับคุณพิมลศรีวิกรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิก่อนนะฮะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ร่วมมือกันลงนามสัญญาร่วมมือกับบริษัทบาวจิจำกัดผู้ผลิตรองเท้าแบรนด์บาวจินะครับซึ่งทางด้านของบาวจินั่นก็คือทางด้านของประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์นะครับคุณชาลีลิมนะครับก็ได้ร่วมมือกันนะครับก็ทางบาวจิเนี่ยก็ผลิตรองเท้าชาติไทยมากว่า21ปีนะฮะแล้วก็ยินดีที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการโอลิมปิกไทยนะฮะก็เป็นเป้าหมายหมุดหมายสำคัญของบริษัทนะที่เข้ามาสนับสนุนกีฬาไทยนะอย่างเป็นทางการนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายินดีกับแมนยูด้วยนะได้ถ้วยอีกแล้วโอ้โหนี่แชมป์ปรีซีซั่นเลยนะแมนยูเนี่ยวันนี้แมนยูอุ่นเครื่องนะครับเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับนะในการแข่งขันฟุตบอลนะก็ปรากฏว่าเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1นะอุ่นเครื่องกับลีดยูไนเต็ดนะครับโจชัวเชิร์กซียิงประตูให้กับแมนยูนำไปก่อนนะครับแต่ว่าแบนดอนอารอนซันยิงเสมอให้กับลีดนะครับแล้วยิงจุดโทษนะครับแมนยูชนะ 5-4 นะครับก็แมนยูก็ได้ถ้วยนะถ้วยปรีซีซั่นนะครับก็ได้ถ้วยที่2แล้วแมนยูนะครับก็ใบที่2แล้วต่อไปแมนยูก็ได้ถ้วยรายการอะไรเนี่ยบอยสปอร์ตคัพนะที่ไอซ์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ไอแลนด์นะครับก่อนหน้านั้นก็ได้ถ้วยในรายการสแนปดราก้อนคัพนะที่สวีเดนชนะอาร์เรติโกมาริดนะฮะ2ถ้วยแล้วถ้วยอื่นไม่เอาแล้วแหละแมนยูนะนะฮะเบอร์1ของแมนยูผู้รักษาประตูเป็นทางด้านของลาเมนนะครับทางด้านของเซเนอร์ลาเมนผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมนะครับจะเป็นผู้เล่นสวมเสื้อหมายเลข1ของทีมนะครับนะฮะย้ายมาร่วมทีมแมนยูก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนี่คือเรื่องของแมนยูนะส่วนฟุตบอลยูฟ่าซุปเปอร์คัพเมื่อวานนี้เป็นการเจอกันระหว่างปารีสแซงต์แชร์กแมงนะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเจอกับแอสตันวิลล่าแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าคัพนะครับเล่นไปเล่นมาแอสตันวิลล่าบุกมากกว่านะครับแต่ว่าเป็นคาวิซ่าคาวารัสเตเลียนะฮะยิงประตูด้วยเท้าขวาโป้งๆเลยนะให้ทีมนํา 1-0 นะครับก็พอทางด้านของปารีสนำนะทางด้านของแอสตันวิลล่าก็ใช้ลูกบอมนะทางขวานะครับโยนไปให้กับไบอันบาร์โจ้ฮะ4ครั้งแรกยิงแป๊กมงข้ามคานนะแล้วก็มงออกสุดท้ายครั้งที่5นะฮะไบอันบาร์โจ้ได้บอลคันนี้ไม่โมงนะครับยิงครับมือมันก็จะยิงหรือบอลหล่นมาโดนขานั่นแหละเข้าไปให้ทีมตีเสมอ 1-1 นะครับไปมาพอนำปั๊บเนี่ยแอสตันวิลล่าก็บอมอย่างเดียวเลยนะหวังที่จะคว้าชัยชนะนะครับหลังรั่วครับแล้วก็เป็นเตเชเร่ดูเอหลุดเข้ามายิงประตูชัยให้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะชนะแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ1นะครับก็เป็นการคว้าแชมป์แล้วก็ป้องกันแชมป์ยูฟ่าซุปเปอร์คัพนะครับปีที่แล้วชนะนะคว้าแชมป์นะคราวนี้ก็ได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับนัดต่อไปของเปเชก็แข่งขันฟุตบอลซุปเปอร์คัพฝรั่งเศสนะฮะเจอกับลองนะครับส่วนแอสตันวิลล่าจะอุ่นเครื่องกับทีมโบรุสเซียเมนเชนกราดบัตในวันที่15สิงหาคมนะครับอูนายเอเมรี่ก็พลาดหวังในถ้วยนี้นะเข้าชิงมา4ครั้งแล้วในถ้วยยูฟ่าซุปเปอร์คัพเนี่ยนะแพ้รวดเลยนะแพ้เรอัลมาดริดแพ้บาร์เซโลนาแพ้เชลซีแล้วก็แพ้ปารีสแซงต์แชร์กแมงนะยังไม่ได้แชมป์ถ้วยใบนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27สืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชากรมพละศึกษาเตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาโรงเรียนส่งท้ายอาคารกีฬานิมิบุตรก่อนคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธก่อนจิระเจริญนายอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดพลงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราพิเศษนิยกรและ2วันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิราชสุดาและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลา เวลา14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายจิรายุอิสรังกูณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้หนึ่งนายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จากมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นายพัทธดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bioengineering ณมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาสัยและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิเวลา 14:36 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการซิมโฟเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569 Thai Textile Trend Book Spring Summer 2027ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเวลา 16:44 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 8:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการมัคควานเนิน469อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีฐานปฏิบัติการผาหลวงฐานปฏิบัติการยานพัฒน์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษฐานปฏิบัติการเนิน225และฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่12 สิงหาคม 2569เวลา 20:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพี่สุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์รันเวย์ผ้าไทยร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอผลงานร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบในกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกปัจจุบันณลานทาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสเดือนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานสำคัญให้แก่ผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
3: และในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณพี่น้องช่างทอศิลปินและผู้ประกอบการจาก10ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมนำเสนอผลงานในโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งทุกท่านถือว่าเป็นผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงความสำเร็จของทั้ง10ชุมชนในวันนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ท้องถิ่นของตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักออกแบบไทยได้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมสามารถเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
2: ด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเสริมว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและผลักดันสู่เวทีสากลโดยประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศกับนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยกว่า400ชิ้นเพื่อให้ผ้าไทยเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569สืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาน
4: ายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชุมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้ชื่อสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งงานในครั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอด และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจากนั้นร่วมชมนิทรรศการภายในงานและชมตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและร่วมปล่อยปลาดุกกรัมพันธ์ปลาสลิดปลานิลดำและปลานิลแดงจำนวน 9,999 ตัวบริเวณสระน้ำสวน50ปีคลองราชภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาที่ร่วมการประนามอิหร่านที่ลงโทษประหารชีวิตกลุ่มประท้วงชาวอิหร่านที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลและยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดโดยนายอารักชีมองว่าการประนามของประเทศเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าบรรดาชาติตะวันตกไม่ดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการกดดันอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมสงครามและกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมองโกเลียเปิดเผยผลการประเมินระดับชาติฉบับล่าสุดพบว่ามองโกเลียกำลังเผชิญปัญหาการขยายตัวของทะเลทรายและดินเสื่อมสภาพถึง 81.9 ของพื้นที่ทั่วประเทศในระดับต่างๆโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ราว 40% ได้รับผลกระทบระดับปานกลางขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับรุนแรงมากอยู่ที่ 0.9นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของมองโกเลียเพิ่มขึ้นถึง 2.5 องศาเซลเซียสในช่วง2484ถึงปี2568ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแผ่ขยายของทะเลทรายซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงอูลานบาตาเมืองหลวงของมองโกเลียระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้เมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าเมตาปิดบัญชีผู้ใช้งานในออสเตรเลียที่คาดว่ามีอายุต่ำกว่า16ปีกว่า 756,000 บัญชีแล้วนับตั้งแต่ก่อนที่ออสเตรเลียจะออกกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าเมตาจะเดินหน้าตรวจสอบและปิดบัญชีที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องทางนี้เมตาใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานอาทิการลงข้อความเกี่ยวกับวันเกิดหรือระดับชั้นเรียนเพื่อประเมินว่าผู้ใช้งานอาจมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่มโทษปรับสูงสุดถึง2เท่าสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็น99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการ Cincinnati Open ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็นการดวลกันของ2นักหัวไทยมนัญชยาสว่างแก้วอันดับ109ของโลกพบกับลัลลนาธาราฤดี มือ79ของโลกผลปรากฏว่ามนัญชยาเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปประเทศสิงคโปร์เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีทั้งในด้านคุณภาพของผู้เล่นการประสานงานภายในทีมตลอดจนทีมเวิร์คที่มีความลงตัวมากขึ้นทำให้ถือเป็นคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งและอันตรายของทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษาพร้อมด้วยนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งกรรมการผู้จัดการบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ประเภทกอและขอรายการ DPE ว้าวฟุตซอลครับ2026โดยรายการดังกล่าวจะเป็นรายการสุดท้ายก่อนที่จะคืนพื้นที่ของอาคารกีฬานิมิบุตรให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้รายการดังกล่าวมีทีมเข้าร่วม84ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทกอในรุ่นอายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ16ทีมรวม48ทีมและประเภทขออายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ12ทีมรวม36ทีมแบ่งออกเป็นกลุ่มละ6ทีมซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติและจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook แฟนเพจของกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าให้กับทัพนักกีฬาไทยลุยศึกมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนางสาวยุภารัตน์เนียมหอมประธานกรรมการบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกับบริษัทบาโอจิจำกัดที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับความร่วมมือครั้งนี้บริษัทบาโอจิจำกัดสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าบาโอจิให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ5รายการตั้งแต่ปี2569ถึง2572ประกอบด้วยกีฬาเอเชียนเกม2026การแข่งขันกีฬายูทโอลิมปิก2026การแข่งขันกีฬาซีเกม2027การแข่งขันกีฬายูโรเปียนยูทโอลิมปิก2027และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ทั้งยังมอบเงินสนับสนุน3ปีเป็นเงินจำนวน6ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทภาณิชย์คาดนาครายงาน
7: ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้คุมเข้มการนำพาอาวุธปืนออกนอกบ้านโดยไม่มีข้อเว้นแม้แต่นักกีฬาล่าสุดสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินกล่าวว่านักกีฬาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการถอดประกอบใส่กระเป๋าล็อกและเก็บไว้ท้ายรถระหว่างเดินทางไปสนามฝึกซ้อมพร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาผลกระทบเนื่องจากนักกีฬากำลังเก็บตัวเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมในเดือนหน้า
8: หน้าตาปืนเป้าบินจะเป็นปืนลูกซองยาวนะครับต้องยาวเมตรกว่าเลยมันไม่ใช่สิ่งที่จะพกพาอะไรทางเราเนี่ยเป็นกีฬาจริงๆอยากจะอธิบายตัวเองว่าเราเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้อยู่ได้ข่าวว่าห้ามนำออกไปไหนอะไรเนี่ยเราถามว่าเราเก็บตัวมาเพื่อจะแข่งเอเชียนเกมเดือนหน้าจะบินกันแล้วเนี่ยจะทำยังไง
7: ขณะที่นายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์กังวลว่าหากไม่สามารถนำปืนไปฝึกซ้อมได้จะกระทบต่อศักยภาพนักกีฬาและการแข่งขันรวมถึงการจัดการแข่งขันในต่างจังหวัดและการเดินทางของนักกีฬาต่างชาติปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
10: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
11: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็ยังง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
12: ้ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานความเดิมเมื่อวานค่ะก็ได้เล่าถึงเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอ่อนค่ะที่มารับหน้าที่คุมระเบียบการต่อแถวแทนพ่อในการรับวัตถุมงคลโดยมีกติกาว่าใครมาก่อนต้องต่อแถวและวัตถุมงคลมีจำนวนจำกัดในการต่อแถวนี้ค่ะมีหญิงชราคนหนึ่งพยายามแทรกคิวใช้เหตุผลความน่าสงสารของตนทำให้เด็กหนุ่มยอมผ่อนปรนให้ค่ะแต่ทว่าการช่วยเหลือหญิงชราคนนี้กลับทำให้หญิงชราอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าบัวต้องเสียสิทธิ์ของเธอไปแม้เธอจะกลับมาต่อคิวในอีกวันหนึ่งแต่ผู้ที่รับหน้าที่มาคุมแถวกลับเป็นชายหนุ่มที่ชื่อว่าเสาค่ะแม้บัวจะพยายามขอร้องเช่นเดียวกับหญิงชราเมื่อวานแต่เสาที่มารับหน้าที่คุมแถวในวันนี้ก็ไม่ได้ผ่อนปรนเช่นเดียวกับอ่อนค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดซึ่งมานำเสนอเป็นตอนจบในวันนี้ด้วยกันค่ะและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมูทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟัง

เหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันวานจนสตรีร่างผอมที่สาวไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กสาวมองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับสาวมองด้วยแววตาเหมือนรู้ทันคือป้าเนี่ยชื่อประบัวนะหลานป้าแค่อยากจะเข้าไปรับของขลังบ้างนางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับสาวไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ๊ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเข่าก็ปวดหลั

เจ้าสาวบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคนแก่เอาบุญสักคนได้ไหมหลานไม่ได้หรอกป้ากฎก็ต้องเป็นกฎถ้าผมยอมให้ป้าแซงคิวแล้วคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเขาจะว่ายังไงล่ะครับทุกคนที่มาเข้าคิวต่างก็อยากได้ของขลังเหมือนกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าป้าจะมีเหตุผลหรือว่าทุกร้อนเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของป้าคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับผมหน้าที่ของผมก็คือรักษากฎกติกาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเท่านั้นผมว่านะป้าไปยืนต่อคิวด้านหลังน่าจะดีกว่านะครับโถหลานชายอย่าใจร้ายนักเลยไหนเขาบอกกันมาว่าผู้คุมที่นี่ใจดีมีเมตตาไม่ใช่เหรอช่วยป้าหน่อยเถอะนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนางบัวเริ่มลุกอ้อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายร่างออกมาตามที่เสาบอกแต่ยังไม่ไวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วยผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยสาวบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษพยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิวแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะนางบัวยังดื้อตื้อครองโลกผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้เราก็ซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนวนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเจ้ากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปลนแรงป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลานแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบางหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้แม่แข็งถึงจะได้ผลเด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับขยื่นเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเหยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหล่ดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาทว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาถรรพ์พอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุงทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

นางบัวใจหายวับทันทีที่ประตูกุฏิปิดลงตรงเบื้องหน้าหมายความว่าลำดับที่100คงผ่านเข้าไปแล้วหล่อนก้มหน้าซีดเซียวให้กับชะตากรรมอันบิดเบี้ยวจากการตัดสินใจพลาดผิดเดินคอตกหน้าน้อยกระจิตกริดกลับออกไปด้วยใจทุกระทมพร้อมกับความหวาดกลัวที่หล่อนจะต้องเตรียมตัวเผชิญยามกลับถึงแหล่งพักพิงอันอิงแอบต่างจากสีหน้าแนบสมอารมณ์หมายของผู้คนที่เรียงรายรับของขลังจากภายในใครคนเหล่านั้นกำลัง

สุขสราญรื่นรมอยู่บนฟากฟ้าหาได้ตกเหวอันมืดมนเฉกเช่นการพลาดหวังซ้ำสองของหล่อนยังไม่มีแม้แต่ผู้ใดจะรับรู้ความในว่าบิดาของอ่อนได้แอบซุ่มเปลี่ยนหีบห่อของขลังที่หลวงพ่อสิทธิ์ปลูกเสกเลขยันด้วยการนำของปลอมแปลงไปแทนทดด้วยกุญอุบายอันแนบเนียนตั้งแต่3วันก่อนโดยมีในเมาหัวราน้ำร่วมหัวจมท้ายลงเรือลำเดียวกันเพียงเพราะทั้งสองชีวิตต้องการเดิมพันพนันขันกันว่าของขลังของหลวงพ่อสิทธิ์เกิดจากอิทธิฤทธิ์หรือว่าเกิดจากศรัทธา

ีรนุชหยุดเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้โจมตีโต้เถียงเอียงเอ็นสนับสนุนแสดงทีท่าความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าใครผิดโดยเริ่มความคิดจากเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่ริมประตูทางเข้าหนูว่าอ่อนผิดค่ะถ้าอ่อนน่ะไม่ยอมให้ป้าสำอางลัดคิวป้าบัวก็ไม่ต้องโดนสามีซ้อมเราว่าอ่อนไม่ผิดนะเขาก็แค่พยายามจะรักษาสิทธิ์ของคนส่วนใหญ่ต่างหากล่ะอ่อนน่ะเป็นเด็กดีมีเมตตานะคะครูเพียงแต่ขี้สงสารแล้วก็เชื่อใจคนง่ายไปหน่อยพ่อของอ่อนต่างหากล่ะที่ผิดเพราะว่าเขาให้อ่อนมาทำหน้าที่แทนป้าสำอางก็เลยหลอกอ่อนได้สำเร็จป้าสำอางนั่นแหละครับผิดเขาจงใจละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับครูอ่อนน่ะมีเมตตาก็จริงนะครับแต่ก็ไม่รักษากฎแถมยังรับเงินสินบนด้วยแต่ว่าอ่อนก็ไม่ได้ตั้งใจรับนะคะป้าสำอางแกให้เองต่างหากเล่าพ่อของอ่อนต่างหากแล้วครับที่ผิดแกไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ถ้าของขลังเหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์จริงก็เท่ากับว่าเป็นการขโมยชัดๆแต่พ่อของอ่อนกำลังจะพิสูจน์ความจริงเพื่อช่วยเหลือคนหมู่มากอยู่ไม่ใช่เหรอคะถ้าพ่อของอ่อนผิดเราว่าลุงเมาก็ผิดด้วยเพราะว่าสมคบกันหลอกลวงผู้อื่นแล้วก็ยังไม่ยอมห้ามตอนที่เห็นอ่อนยอมให้ป้าสำอางลัดคิวอีกถ้าห้ามซะป้าบัวก็คงได้ของขลังกลับบ้านไปแล้วอ่ะถึงได้ไปก็ไม่ใช่ของจริงอยู่ดีแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าหลวงพ่อหลอกลวงผู้คนจริงก็ผิดตั้งแต่หลวงพ่อแล้วจริงไหมคะครูแต่หนูว่าป้าบัวน่าสงสารมากป้าสำอางเนี่ยผิดเต็มประตูเลยถ้าแกไม่มาวุ่นวายก็ไม่น่าจะมีอะไรของขลังจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีคุณลุงสามีป้าบัวก็ผิดทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะจะได้ของขลังหรือไม่ได้ก็ไม่ควรจะซ้อมป้าบัวผมว่าป้าบัวก็ผิดนะครับทำไมไม่รู้จักรักษาสิทธิ์ของตัวเองไปยอมทนให้เขาตบตีอยู่ได้ยังไงอ่ะแต่ว่าป้าสำอางก็ยังไม่ใจร้ายซะทีเดียวนะคะครูแกยังยอมไปบอกป้าบัวให้ทำตามแกสงสารที่รู้ว่าป้าบัวโดนซ้อมเพราะว่าไม่ได้ของขลังกลับไปเหมือนที่แกได้อ่ะป้าสำอางอ่ะแกคงสำนึกทีหลังแต่ก็ยังผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับอ่อนอยู่ดีนะครับผมว่าลุงเมาเนี่ยแหละครับผิดสองต่อเพราะว่าไปเล่าให้เสาฟังด้วยเสาก็เลยพานเข้าใจป้าบัวผิดคิดว่าป้าบัวเนี่ยเป็นคนโกหกพกลมเสาก็เชื่อว่าจะถูกนะครับกฎกติกาก็น่าจะผ่อนปรนกันได้บ้างช่างไม่มีความเมตตาเอาเสียเลยอ่ะผมว่าเสาก็ไม่ผิดนะครับกฎก็ต้องเป็นกฎไม่อย่างนั้นสังคมก็วุ่นวายแน่ถึงเสาจะมีหน้าที่รักษากฎแต่ก็เถนตรงแล้วก็ใช้อำนาจมากเกินไปนะคะทำร้ายคนแก่ทำไมกันน่ะป้าบัวก็ผิดเหมือนกันน่ะที่คิดจะแซงคิวในวันที่สองผมคิดว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์คนอื่นที่ยืนต่ออยู่ข้างหลังไม่น่าคิดทำแบบนั้นเลยแต่ตอนป้าบัวก็เป็นคนดีแกก็ยังถูกริดรอนสิทธิ์เมื่อเห็นว่าคนอื่นทำได้ก็ต้องมีบ้างที่แกคิดจะทำตามแกไม่น่าจะใช่คนผิดนะคะครูส่วนหนูคิดว่าคนที่มาต่อคิวทุกคนก็ผิดด้วยเห็นแก่ตัวเองกันทั้งนั้นไม่มีใครยอมช่วยป้าบัวเลยสักคนแต่ผมว่าทุกคนอาจจะผิดที่เชื่อโดยไม่ไตร่ตรองพ่อของผมเคยบอกว่าความงมงายกับศรัทธามีเพียงเส้นบางๆกั้นเอาไว้เท่านั้นเองเราตัดสินคนอื่นว่าผิดจากการฟังเพียงเท่านี้ไม่ได้หรอกพวกเราอ่ะยังไม่รู้ความจริงทั้งหมดเลยนะของขลังของท่านอาจจะศักดิ์สิทธิ์จริงก็ได้นะคะครูผู้ที่ยืนต่อแถวอยู่อ่ะหนูว่าพวกเขาอยู่ของเขาเฉยๆไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้ใครสักหน่อยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะว่าพวกเขาผิดก็คงไม่ถูกต้องนักนะคะผมว่าหลวงตาสิทธิ์ต่างหากล่ะครับที่เป็นต้นเหตุถ้าหากไม่ผิดเรื่องหลอกลวงก็ยังถือว่ารู้แก่อำนาจอยู่ดีอ่ะแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้พิสูจน์เลยอ่ะจะบอกว่าหลวงตาสิทธิ์ผิดได้ยังไงกันแต่หนูว่าหลวงตาสิทธิ์น่ะผิดนะคะเพราะว่าแต่ใจตัวเองใครทำวุ่นวายก็ไม่ยอมลงโทษคนนั้นเอาแต่จะตัดสินทุกคนเหมือนกันไม่สมควรที่ท่านจะเอาอารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้งแบบนี้
ลวงตาศิษย์ก็ต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในวัดต่างหากเล่าท่านไม่ผิดสักหน่อยแค่ทุกคนทำตามกฎที่ตั้งไว้ก็ไม่เกิดเรื่องแล้วแต่ว่ากฎของท่านไม่ยุติธรรมกับทุกคนนะหลวงตาศิษย์ผิดตั้งแต่ตั้งกฎแล้ว

เอาละจ้ะเท่าที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นมาดูเหมือนว่าตัวละครทุกตัวในเรื่องเนี่ยล้วนมีความผิดด้วยกันทั้งนั้นครูต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกมาเรื่องราวนี้เป็นการจำลองให้พวกเราเห็นถึงการใช้อำนาจหน้าที่ว่าแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังถ้าหากว่าเราจะมานั่งโต้เถียงว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวการของความวุ่นวายภายในคาบเรียนนี้เห็นทีว่าคงเถียงกันไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าหากว่าจะให้ครูสรุปบทเรียนในวันนี้ก็คือเราควรจะหยุดความวุ่นวายนี้ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในสังคมมีศีลธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวประจำใจเพราะครูเชื่อว่าสังคมจะสงบสุขมากกว่านี้แน่นอนถ้าหากว่าการใช้อำนาจและก็การทำหน้าที่ของแต่ละคนดำเนินไปตามหลักของจริยธรรมและก็คุณธรรมเพราะว่าจริยธรรมเนี่ยมาจากคำว่าจริยะซึ่งก็แปลว่ากริยาที่ควรประพฤติบวกกับคำว่าธรรมซึ่งแปลว่าคุณความดีความถูกต้องดังนั้นจริยธรรมจึงหมายถึงหลักของกริยาอันถูกต้องที่ควรประพฤติซึ่งจะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายเพราะว่าจริยธรรมจะทำให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ตรงต่อเวลาส่วนคุณธรรมมาจากคำว่าคุณซึ่งแปลว่าดีมีประโยชน์บวกกับคำว่าธรรมคุณธรรมจึงหมายถึงหลักในการประพฤติที่ดีมีประโยชน์แก่ผู้อื่นคุณธรรมนี้เองที่จะทำให้เรามีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญซึ่งทั้งหลักจริยธรรมและคุณธรรมก็ล้วนแต่รวมอยู่ในหลักของศีลธรรมทั้งสิ้นเพราะว่าศีลธรรมก็คือหลักปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพร้อมกับสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยนักเรียนรู้ไหมคะว่าท่านพุทธทาสภิกขุเคยกล่าวไว้ว่าท่านอยากให้ตั้งกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาในบ้านเมืองของเราเลยนะเพราะท่านมีความเชื่อแล้วก็ยืนยันความคิดผ่านธรรมเทศนาไว้ว่าเราต้องมีกระทรวงศีลธรรมเป็นกระทรวงใหญ่ควบคุมกระทรวงทุกกระทรวงเรามีศีลธรรมดีแล้วกระทรวงเศรษฐกิจก็จะดีกระทรวงกรรมกรก็จะดีกระทรวงขนส่งก็จะดีอะไรอะไรก็จะดีหมดคือไม่มีคอร์รัปชันนี่ก็คือปัญหาทางศีลธรรมเราควรจะทำให้ลูกเด็กๆมีศีลธรรมมาตั้งแต่ในท้องคือพ่อแม่ของเด็กประพฤติตัวให้ดีในการที่จะให้กำเนิดแก่ลูกบริหารครรภ์ให้มีศีลธรรมให้คลอดออกมามีศีลธรรมให้แวดล้อมไปด้วยศีลธรรมในรูปแบบต่างๆจนเด็กมันโตขึ้นมาท่ามกลางของศีลธรรมเนี่ยปัญหาในโลกก็จะหมดไปเราจะมาพูดคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะถึงรายละเอียดของการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศว่าควรจะมีหน้าที่อย่างไรบ้างทั้งหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็หน้าที่ทางสังคมในด้านต่างๆวันนี้หมดเวลาพอดีค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่จดไปตอนต้นชั่วโมงด้วยนะคะครูนีรนุชพูดจบเด็กนักเรียนทุกคนก็ทำความเคารพตามระเบียบที่เคยปฏิบัติมาด้วยความเรียบร้อยคล้อยตามและทันทีที่ครูคนสวยก้าวออกจากห้องเรียนเสียงเรียกร้องดังยาวขึ้นจากโทรศัพท์มือถือเรากับนัดหมายชื่อปลายสายเอาไว้ครูสาวมองหมายเลขบนหน้าจอก่อนที่จะกดรับผมปิติพ่อเจ้านิดนะครับครูหนูนิดอาการดีขึ้นหรือยังคะพรุ่งนี้คงไปเรียนได้แล้วล่ะครับว่าแต่เรื่องที่ผมจะให้ครูแก้คะแนนสอบของเจ้านิดไปถึงไหนแล้วครับอีกแค่ไม่กี่คะแนนเจ้านิดก็จะได้รับทุนเรียนดีของโรงเรียนแล้วอย่างที่ผมบอกครูไปว่าไอ้ทุนค่าเล่าเรียนอะไรนั่นความจริงแล้วผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าไม่ได้มีจำนวนมากมายอะไรแต่ว่าผมอยากได้หน้ามากกว่าคุณครูบอกว่าจะจัดการให้ผมวันนี้ได้ใช่ไหมครับเสียงปลายสายพูดฉับไวจนแทบไม่เว้นว่างให้ลมหายใจคุณปิติใจร้อนจังหนูนิดเรียนดีอยู่แล้วแค่10คะแนนจากวิชาของดิฉันคงไม่มีใครสงสัยหรอกค่ะอีกอย่างดิฉันก็มาช่วยสอนแค่เทอมเดียวคงไม่มีใครมาจับผิดหรอกแล้วดิฉันก็เพิ่งจัดการให้คุณเรียบร้อยเมื่อเช้านี้เองคุณปิติโทรมาก็ดีแล้วยังไงก็อย่าลืมโทรศัพท์รุ่นใหม่แกะกล่องตามที่รับปากไว้ก็แล้วกันนะคะนิรนุชครูสาวหน้าซื่อพูดราวกับเป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นอยู่คือเพียงแต่ใช้น้ำเสียงที่เบาลงกว่าเมื่อครู่
ตามที่เห็นสมควรว่าไม่ควรให้ระแคะระคายเข้าหูเหล่านักเรียนที่กำลังเดินสวนมาได้เลยครับครูพรุ่งนี้เย็นผมจะเอาไปกำนันให้ถึงบ้านเลยนะครับดีเลยค่ะมะรืนนี้วันพระพอดีดิฉันจะได้เอาไปอวดเพื่อนที่จะไปถือศีล8ที่วัดพระ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตรภัสสรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันกลับมาติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกบง.มีมติดึงส่วนเกินโรงกลั่นน้ำมันกว่า 4,000 ล้านบาทลดราคาน้ำมันดีเซล 2.40 บาทสตางค์ต่อลิตรมีผลวันที่16สิงหาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าของที่ด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา 2.40 บาทสตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วขำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการจะทราบผลการตรวจประเมินสุขอนามัยกุ้งและปลากระพงของมาเลเซียกลางเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงเป็นการชั่วคราวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าได้รับรายงานจากทางกรมประมงแล้วว่าฝ่ายไทยและมาเลเซียได้มีการหารือร่วมกันภายหลังเสร็จการประเมินด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกันทั้งในกุ้งและปลากระพงเมื่อวันที่6และ7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการช่วงสุดท้ายของการสรุปข้อมูลระหว่างกันทางนี้เชื่อว่าในช่วงกลางเดือนนี้จะเห็นข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและน่าจะเป็นข่าวดีของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอน ศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายอภิรักษ์โกฏิในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D กว่า 49,000 ปีแต่ยกฟ้องนางสาวสาวิกาชยเดชเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีแชร์ลูกโซ่หมื่นล้าน Forex TD มีจำเลย24คนรวมถึงนายอภิรักษ์โกฏิผู้บริหารสูงสุดและนางสาวสาวิกาชยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายที่ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์จากกรณีการชักชวนลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศสร้างความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาทโดยพิพากษาลงโทษจำคุกนายอภิรักษ์พร้อมผู้อีก5คนคนละ 49,110 ปีแต่ตามกฎหมายกำหนดโทษจำคุกสูงสุดไว้ไม่เกิน20ปีและสั่งให้จำเลยร่วมกันชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายรวมกว่า 4,911 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยและยกฟ้องนางสาวสวิกาชยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายอาวุธปืนในพื้นที่อำเภอยะรัง
9: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีมีนายมะสาตาสงวนนามสกุลแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านพร้อมบุคคลอื่นรวม3คนอยู่ในบ้านดังกล่าวผลการตรวจค้นเบื้องต้นพบของกลางเป็นบุหรี่ผิดกฎหมายกว่า 2,400,000 มวนอาวุธปืนพก3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและเงินสดกว่า18ล้านบาทภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดอาศิยะดาโอสวทปัตตานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตา
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
12: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
11: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
12: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
11: โอเคร
13: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมค่ำคืนแบบนี้เรามาอยู่ด้วยกันกับรายการเพลงเพื่อคุณครับเพลงเพราะๆนะครับเพลงลูกกรุงจากน้องแอนอธิวัฒน์กันทัพปิงนั่นเองนะครับวันนี้1ชั่วโมงเต็มๆที่เราจะมาฟังเพลงลูกกรุงกันรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะส่วนใหญ่แล้วก็จะนำในเรื่องของสุขภาพเนาะวันนี้ก็เอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากเป็นสุขภาพที่ใกล้ตัวมากเลยครับผมก็คือในเรื่องของสมุนไพรไทยนะผมที่อยู่ในอาหารนั่นแหละมีประโยชน์อย่างไรเมื่อทานแบบพอเหมาะพอดีนะครับผมหลายๆคนน่าจะแบบว่าทานอาหารไทยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงพริกแกงต่างๆที่ตำนะสมุนไพรแบบหอมนะครับผมก็มีคุณสมบัติมีเขาเรียกว่าสรรพคุณทางยาเนาะหลายอย่างด้วยกันวันนี้เราจะมารับรู้รับทราบกันว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างนะนะครับผมเผื่อว่าใครที่ชอบทานแกงนะแต่ต้องบอกว่าทานแบบพอเหมาะนะบางคนพูดไปปุ๊บต้มกินนี้เลยอันนี้อันตรายนะบางทีถ้ามันหนักเกินไปเยอะเกินไปตับไตไส้พุงเรามันจะทำงานหนักเช่นกันเลยดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในชั่วโมงต่อไปนะครับผมช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนนะเผื่อใครที่รู้สึกแบบว่าเครียดมาทั้งวันนะเหนื่อยมาทั้งวันมาพักใจกับเพลงเพื่อคุณกันนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับเหมือนที่เกริ่นไว้ในต้นชั่วโมงนะครับว่าเราจะเอาในเรื่องของสมุนไพรไทยมาคุยกันนะครับสมุนไพรไทยต้านโรคกินพอเหมาะส่งผลดีต่อสุขภาพประเทศไทยของเรานะครับมีสมุนไพรหลายชนิดด้วยกันนะคู่กับชีวิตของคนไทยเนื่องจากว่ามันอยู่ในอาหารมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมขมิ้นหรือแม้แต่พริกนะครับผมล้วนเป็นพืชที่เราพบง่ายแล้วก็นำมาประกอบอาหารได้อยู่เป็นประจำเลยแต่คำถามก็คือสมุนไพรเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรกินมากยิ่งดีหรือไม่วันนี้เราจะมารับทราบกันสักหน่อยนะครับผมในเรื่องของสมุนไพรต้านโรคนะครับไม่ได้หมายความว่าเรากินสมุนไพรแล้วจะสามารถป้องกันหรือว่ารักษาโรคได้ทุกชนิดนะสมุนไพรหรือว่าเครื่องเทศนะครับหลายชนิดด้วยการมีสารอาหารแล้วก็สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่อาจมีส่วนช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพแต่การดูแลสุขภาพที่ต้องอาศัยหลายปัจจัยด้วยกันทั้งการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ที่มีความหลากหลายการออกกําลังกายรวมไปถึงการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็การตรวจสุขภาพด้วยนะครับดังนั้นแล้วแนวคิดสําคัญในวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือสมุนไพรที่มีประโยชน์เมื่อเลือกใช้แล้วก็รับประทานอย่างเหมาะสมนะครับไม่จําเป็นจะต้องกินในปริมาณมากๆนะแล้วก็ไม่ควรใช้สมุนไพรแทนการรักษาความเจ็บป่วยนะครับอย่างแรกเลยดีกว่านะขิงเป็นสมุนไพรที่คนไทยคุ้นเคยนะครับสามารถนำมาประกอบอาหารทำเป็นเครื่องดื่มน้ำขิงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นส่วนประกอบในเมนูต่างๆด้วยขิงมีสารสำคัญในหลายชนิดแล้วก็มีการศึกษาถึงประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายด้านด้วยกันในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราสามารถรับประทานขิงเป็นส่วนหนึ่งของอาหารได้เช่นนะครับใส่ในต้มนะครับต้มต่างๆแล้วผัดขิงอย่างนี้นะหรือว่าต้มในน้ำต้มในน้ำต่างๆนะครับแล้วก็จะแบบมีกลิ่นหอมๆนะครับแต่ต้องบอกว่าในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะครับแต่ก็ไม่ควรเข้าใจว่ายิ่งกินเป็นยิ่งดีเพราะว่าสมุนไพรทุกชนิดนะครับควรระวังโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคประจำตัวเนาะการที่มียาประจำตัวอยู่แล้วหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นะควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้สมุนไพรนะครับรูปแบบเข้มข้นหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับต่อมาขมิ้นนะครับผมขิงก็ราคาก็แรงวันนี้เอาขมิ้นมาด้วยนะครับผมขมิ้นเป็นทั้งเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรที่มีบทบาทสำคัญในไทยนะโดยเฉพาะอาหารทางภาคใต้ขมิ้นมีสารที่เรียกว่าเคอร์คูมินนะครับซึ่งรับได้รับความสนใจจากนักวิจัยในเรื่องของคุณสมบัติทางชีวภาพต่างๆด้วยการนำขมิ้นนะครับมาใช้ในอาหารตามปกติจึงเป็นอีกหนึ่งนะครับในการเพิ่มความหลากหลายในอาหารของเราอย่างไรก็ตามเนาะต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างการรับประทานขมิ้นเป็นอาหารกับการใช้ผลิตภัณฑ์ขมิ้นในขนาดที่สูงเพราะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยที่มีการสกัดเข้มข้นอาจมีข้อระมัดระวังนะครับจากการทำปฏิกิริยาของยาบางชนิดหรือกับอวัยวะของเราบางชนิดเนาะดังนั้นแล้วเราไม่ควรจำเป็นนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะมาทานแบบว่าสมุนไพรที่เป็นการสกัดสูงๆนะครับหากเราแบบว่ายังไม่จำเป็นขนาดนั้นเนาะต่อไปนะครับผมคู่ครัวคนไทยห้อยอยู่ตามบ้านเรือนเลยก็คือกระเทียมนั่นเองกระเทียมนะครับช่วยเพิ่มในเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาติในอาหารมีสารประกอบกรรมฐานซึ่งเป็นเอกลักษณ์เนาะอาหารไทยหลายเมนูเลยใช้กระเทียมเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราต้มยำหรือแม้แต่น้ำพริกต่างๆนะฮะรวมไปถึงแบบทอดกระเทียมเนาะการกินอาหารที่มีผักสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศหลายชนิดจึงเป็นอีกหนึ่งนะครับวิธีในการช่วยให้เราได้รับสารอาหารจากพืชหลายอย่างด้วยกันแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออาหารที่มีสมุนไพรนะอาจมีองค์ประกอบอื่นที่ไม่แบบเหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นน้ำตาลน้ำปลากระทิหรือแม้แต่เกลือในปริมาณที่มันมากๆเนาะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพไม่ได้ดูเฉพาะวัตถุดิบนะครับชนิดใดชนิดหนึ่ง

อาหารที่มีพริกอาจช่วยเพิ่มในเรื่องของรสชาติทําให้เรารับประทานอาหารได้อร่อยขึ้นแต่หากรับประทานเผ็ดมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้บางคนเกิดอาการระคายเคืองหรือไม่สบายท้องนั่นเองน้ําสมุนไพรบางชนิดนะครับเช่นเดียวกันเลยหากเติมน้ำตาลมากเกินไปแบบหวานจัดเลยแล้วก็อาจจะทำให้เครื่องดื่มนะที่เราตั้งใจเพื่อสุขภาพกลายเป็นน้ำตาลสูงนะคะดังนั้นแล้วการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรควรใส่ใจทั้งชนิดนะครับแล้วก็ปริมาณรวมไปถึงส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในน้ำสมุนไพรกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาดูกันสักหน่อยนะครับว่าเออแล้วเราจะใช้สมุนไพรอย่างไรนะในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมอย่างแรกนะครับผมใช้สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของอาหารละกันนะไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดอร่อยหอมในพริบตานะหรือข้อ2นะครับกินอาหารให้หลากหลายเนาะอย่าพึ่งพาสมุนไพรชนิดเดียวนะแม้ควรรับประทานผักผลไม้สมุนไพรโปรตีนนะครับผมหรือว่าอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนิดหน่อยนะครับอย่างเหมาะสมด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยลดหวานมันเค็มนะในกรณีที่มีสมุนไพรอยู่ในเมนูนะบางคนจะบอกว่ามันดีเนาะแต่นี่โอ้โหกะทิเต็มหวานเต็มนะไขมันเต็มแต่มีสมุนไพรอยู่นั้นไม่ได้บอกว่ามันดีนะฮะต้องบอกว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ส่วนประกอบองค์รวมก็เหมาะสมด้วยละกันแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้มข้นนะครับหากเป็นอาหารทั่วไปเนาะถึงแม้หากเป็นแค่อาหารทั่วไปความเสี่ยงนะครับมักแตกต่างจากสารสกัดที่เป็นเข้มข้นนะครับผมสูงด้วยนะดังนั้นแล้วอ่านฉลากแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมก็เป็นข้อแนะนำเนาะหลายอย่างนะครับผมหลากหลายการทานแบบหลากหลายแบบพอเหมาะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีข้อมูลอันนี้แหละครับผมเป็นข้อมูลที่อยากจะนำมาบอกกันวันนี้หลากหลายคืออะไรหลากหลายก็คือรับประทานอาหารให้ครบถ้วนนะครับผมเหมาะพอเหมาะก็คือของดีนะครับไม่ได้แปลว่าต้องกินมากๆนะต้องเอาแบบพอเหมาะพอดีพอปลอดภัยก็คือระมัดระวังการใช้สมุนไพรเข้มข้นแล้วก็การใช้ยาโรคประจำตัวร่วมแล้วก็ที่สำคัญเลยข้อมูลเนาะก่อนเชื่อคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มันน่าเชื่อถือก่อนนะครับก่อนที่เราจะรับประทานสุดท้ายนะครับผมสมุนไพรไทยเป็นสิ่งใกล้ตัวเรานะสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหรือวิถีชีวิตนะครับเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการทานนะครับเสริมสร้างในเรื่องของความแข็งแรงร่างกายนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่างๆได้หากมันอยู่ที่ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ดูในเรื่องขององค์ประกอบการทานด้วยนะครับรวมไปถึงมันถ้าเราอยากจะแข็งแรงเนาะไม่ได้แค่การกินอย่างเดียวหรอกครับผมการออกกำลังกายการนอนการทำอะไรทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะฝากไว้ในเพลงพระคุณวันนี้ละกันในเรื่องของสมุนไพรนะยาวหน่อยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันยาวๆสักหน่อยนะเดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันด้วยกันในช่วงสุดท้ายนะครับ

ท้ายรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วครับวันนี้แน่นอนเลยว่าเอาสมุนไพรมาฝากกันในช่วงค่ำคืนแบบนี้เผื่อใครที่เป็นสายเฮลตี้นะครับผมอยากได้แบบอาหารหอมๆอร่อยๆใส่สมุนไพรเข้าไปนะที่จริงมันก็เป็นส่วนประกอบของอาหารแล้วดังนั้นแล้วใครที่แบบว่าอยากรู้แบบมีข่าวว่าสมุนไพรตัวนี้ช่วยในเรื่องของโรคนั้นโรคนี้อันนี้อาจจะอยากให้เช็คข้อมูลให้ดีๆนะครับผมบางคนโอ้โหต้มกินกันแบบเยอะเลยบางทีอาจจะทําให้ตับไตนะที่ทํางานหนักนะครับกรองของเสียหนักขึ้นแล้วก็มาประจวบกับทานน้ําน้อยและยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับดังนั้นแล้วก็จะทานอะไรนะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออาหารอื่นๆอยากจะให้ทานแบบเหมาะสมก็คือปริมาณพอเหมาะพอดีดูในเรื่องของความปลอดภัยเนาะแล้วก็ดูแบบสมเหตุสมผลกินอาหารให้ครบ5 หมู่ดีกว่านะครับผมแล้วก็ออกกําลังกายเสริมเข้าไปพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้แหละครับผมโรคอภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆมันก็จะถูกคุ้มกันด้วยภูมิคุ้มกันที่มันแข็งแรงจากการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับฝากไว้ในเพลงเพื่อคุณวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะที่เราเจอกันในสัปดาห์นี้นะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับผมวันนี้เพลงเพื่อคุณลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
8: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีณตึกไทยคู่ฟ้าทำนิรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ช่วยประสานและเร่งรัดโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสภาพัฒน์แล้วและอยู่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกช่วงชัยนาทถึงป่าสักและช่วงป่าสักถึงอ่าวไทยรวมเงินกว่า 200,000 ล้านบาทวางแผนใช้วงเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียนอกจากนี้ได้ชี้แจงถึงกระแสข่าวกรณีการคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรียืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อป้อนให้กับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แต่เป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำที่ต้องเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำต่างๆของประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงส่งไปศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินในช่วงเกิดอุทกภัยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน จังหวัดสุโขทัยวางแผนรับมือปริมาณน้ำเหนือไหลหลากเน้นย้ำเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชน
9: นายสมรักษ์ยกน้อยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจติดตามและวางมาตรการป้องกันจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยโดยเน้นย้ำการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและแนวกำแพงกั้นแม่น้ำยมในจุดสำคัญโดยได้ทำการตรวจสอบและกำหนดแนวทางป้องกันน้ำเอ่อล้นทะลักข้ามสะพานกำหนดจุดวางกระสอบทรายตลอดแนวริมแม่น้ำยมและตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำลอดใต้กำแพงกั้นน้ำพร้อมวางแผนรับมือกรณีระดับน้ำแม่น้ำยมเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งขณะเดียวกันในพื้นที่เขตติดต่ออย่างตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่เคยเกิดปัญหาน้ำผุดทะลักเข้าท่วมในปี2568ที่ผ่านมาโดยระดมเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮและบิ๊กแบ็คเข้าเสริมความแข็งแรงของแนวกำแพงป้องกันน้ำบริเวณหลังวัดปากแควเพื่อปิดจุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับปริมาณน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาอย่างต่อเนื่องธนกฤตพาดแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และประธานาธิบดีเวียดนามเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านทางการนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนแห่งนิวซีแลนด์พบหารือกับประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามที่กรุงเวลลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ในวันนี้โดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีลักซอนแสดงความชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเวียดนามในการพัฒนานโยบายและแนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อเสริมสร้างอธิปไตยด้านข้อมูลและอธิปไตยทางดิจิทัลของประเทศด้านประธานาธิบดีโตเลิมกล่าวขอบคุณทางการนิวซีแลนด์ที่ให้การสนับสนุนเวียดนามอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
12: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
11: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์สวัสดีเจ้าหลิวอาจารยาเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีๆของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วนใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออาการและสุขภาพ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondueง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @TraffyFondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่า

จะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: เฟซบุ๊กต่อนะครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เกินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: นายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าน
10: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเอลวิสโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายรัฐมนตรีได้ยืนยันจุดยืนของรัฐบาลไทยว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและไทยไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมมาเป็นเงื่อนไขหรือเครื่องมือต่อรองในการเจรจาการค้าและเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันสำหรับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสองฝ่ายจะยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายส่วนประเด็นชายแดนไทยกัมพูชายืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีผลิตนาถขอนแสนสุขรายงาน
2: คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบสาธารณสุขกว่า 300,000 ล้านบาท
11: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับโดยเน้นถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ปีงบประมาณ2570ได้รับการจัดสรรกว่า 260,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.47 เพื่อยกระดับบริการปฐมภูมิและการป้องกันโรคขณะที่กรมการแพทย์ได้รับกว่า 8,000 ล้านบาท กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กว่า 1,100 ล้านบาทและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกว่า 27,500 ล้านบาทซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่โครงการอาสาพยาบาลหรืออสพ.จำนวน 7,256 อัตราใช้งบประมาณ 1,147 ล้านบาทโดยกำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทซึ่งกรรมาธิการงบประมาณตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันมีอสม.และบุคลากรอีกหลายกลุ่มทำหน้าที่ดูแลประชาชนอยู่แล้วจึงเกรงว่าอาจเกิดความซ้ำซ้อนวาสนาตระเกตรายงาน
2: BOI หารือภาคเอกชนญี่ปุ่นเปิดเผยนักลงทุนญี่ปุ่นเชื่อมั่นไทยดันยอดลงทุน5ปีกว่า 3.96 แสนล้านบาท
12: นายนฤทธิ์เทศถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI หารือร่วมกับประธานเจโทรกรุงเทพและประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพเพื่อประเมินทิศทางการลงทุนและผลสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นในไทยประจำครึ่งแรกของปี2569จาก504บริษัทพบว่าแม้ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจระยะสั้นจะปรับลดลงเล็กน้อยจากแรงกดดันด้านต้นทุนการขนส่งและวัตถุดิบแต่ความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากสถิติ5ปีที่ผ่านมาที่มีคำขอรับการส่งเสริมรวม 1,380 โครงการมูลค่ารวมกว่า 396,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการรักษาและขยายฐานธุรกิจเดิมมุ่งเป้าไปที่การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตผ่านการเปลี่ยนผ่านเครื่องจักรใหม่และการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสอดคล้องกับยอดขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการ Smart and Sustainable Industry ที่สูงกว่า400โครงการมูลค่ากว่า 55,000 ล้านบาทนอกจากนี้ BOI ยังเตรียมความพร้อมผลักดันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการใช้กลไกเครดิตภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาษีขั้นต่ำทั่วโลกตลอดจนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสุทัพรมมารายงาน
2: จบข่าวว
13: ิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับจากทางสวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีสาระเบาๆสลับกับเสียงเพลงเพราะๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับวันนี้ก็ทักทายกันนะครับด้วยเสียงเพลงเก่าๆเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีข่าวมีสาระเบาๆมาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังสลับกับเสียงเพลงนะครับทักทายกันพอสมควรแล้วไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามีสาระดีๆมาอุ้มมาเอ่ยกันครับ

ับมาป้ากันครับนะในช่วงนี้ก็จะมาอู้ถึงเรื่องของกลิ่นคนแก่นะคุณผู้ฟังครับเรื่องจะนี่แก่จะใดดีนะหลายคำถามถามกันเข้ามาอายุหนักแล้วต้องมีกลิ่นแก่ทุกคนก่อเห็นเนาะเมื่อคนเฒ่าอายุหนักขึ้นนะครับร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นธรรมดาเนาะถึงเปลี่ยนแปลงภายในและก็ภายนอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนพบเจอนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นตัวนะครับซึ่งจะเป็นกลิ่นเฉพาะที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุหรือที่หลายคนห้องกับกินคนแก่กินคนเฒ่าเนาะแน่นอนว่าครบมีใครอยากจะมีกลิ่นจะเนี่ยติดตัวเนาะแต่สามารถเฮาจะสามารถแก้กลิ่นจะนี่ได้จะใดเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันคุณผู้ฟังกินคนแก่นี่เกิดจากอะไรมีตอนอายุเท่าไหร่นะครับคุณผู้ฟังครับทำไมเนาะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถึงมีกินคนแก่นะกินคนแก่นี่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งประหญิงและประชายเป็นกลิ่นตีเป็นกลิ่นเฉพาะตีแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลนะครับซึ่งกินคนแก่นี่เกิดได้จากหลายสาเหตุอันเนื่องจากอายุตีนักขึ้นนะครับกินผู้สูงอายุหรือว่ากินคนแก่นี่ก็เกิดจากต่อมไขมันและต่อมเหงื่อทำงานได้ลดลงทำให้กรดไขมันชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าลิปิดเปอร์ออกไซด์มีปริมาณตีสูงขึ้นและมีการสะสมของสารบางอย่างนะครับถ้าอ่านบทพิษนี่โอนะครับโนนีเนลนะครับซึ่งเป็นสารนะครับเป็นต้นเหตุของกินคนแก่เนาะยิ่งอายุนักขึ้นต่อใดนะครับการสะสมสารเหล่านี้ก็นักขึ้นกินคนแก่จึงนักขึ้นตามไปโดยนั่นเองนะครับนอกจากนี้สารดิกติว่าไปตะกี้ฮะนะเป็นสารที่มีคุณสมบัติบ่ละลายน้ำหรือไขมันจึงทำให้การอาบน้ำบ่ได้ช่วยให้กลิ่นคนแก่นี่หายไปนะครับกลิ่นคนแก่บ่ได้เกิดจากความสกปรกหรือว่าบ่อาบน้ำอย่างที่หลายคนคิดนะแต่เป็นกลิ่นที่เกิดโดยกลไกธรรมชาตินะครับบางคนยังบ่แก่แต่ทำไมมีกลิ่นคนแก่ก่อนวัยนะฮู้ก็ครับแม่ว่าจะชื่อกินคนแก่นี่นะแต่กลิ่นนี่สามารถเกิดขึ้นกับบางคนที่บ่ได้อยู่ในช่วงวัยสูงอายุได้นะครับปัจจัยก็มีหลายอย่างนะบ่จะเป็นในเรื่องของทั้งร่างกายและพฤติกรรมสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดกินคนแก่หรือว่ากินผู้สูงอายุตามมาได้นะโดยมีปัจจัยหลายอย่างดังนี้ 1. แบคทีเรียบางตัวนะบางชนิดบนผิวหนังนะครับสามารถทำให้เกิดกลิ่นอันบ่พึงประสงค์ได้นะครับ 2. เกิดจากสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับ 3. เสื้อผ้าติดใส่เนี่ยบ่สะอาดนะครับ 4. กินตัวคนแก่นี่อาจจะเกิดการรับประทานอาหารและยาบางชนิด 5. ภาวะสุขภาพพื้นฐานเนาะเช่นโรคเบาหวานหรือว่าโรคตับก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกินตัวได้นะครับ 5. นะครับวิธีแก้กินคนแก่นะโดยวิธีธรรมชาติมีนะคุณผู้ฟังกินคนแก่นะครับสามารถแก้ไขด้วยวิธีธรรมชาติได้ดังนี้ 1. งดสูบบุหรี่ 2. ลดเนื้อนะลดเนื้อสัตว์และไขมันนะครับ 3. ออกกำลังกาย 4. อาบน้ำร้อนนะเพราะการอาบน้ำร้อนก็จะทำให้รูขุมขนเนี่ยขยาย 5. ก็เช็ดเหงื่อบ่อยๆนะครับเช็ดเหงื่อด้วยทิชชู่เปียกที่ระงับกินได้นะครับอย่างที่หูกันเนาะกินเกิดจากการผสมกันระหว่างเหงื่อไขมันและแบคทีเรียการตัดวงจรบ่ให้เกิดกินคนแก่ง่ายๆนั่นก็คือการเช็ดเหงื่อทำให้ตัวเองนะเหงื่อออกน้อยที่สุดนะครับก็อย่างที่ทราบกันเนาะเมื่อเฮาอายุนักขึ้นนะครับร่างกายของเฮาก็เปลี่ยนแปลงมากถึงภายในถึงภายนอกเนาะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถแสดงออกได้หลายวิธีรวมถึงกลิ่นคนแก่นี่ตัวนะครับแต่จะได้ก็จังเฮาสามารถทำความเข้าใจปัจจัยและเหตุติดต่อติดก่อให้เกิดกลิ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อกำจัดสาเหตุเหล่านั้นนะครับก็ช่วยลดกลิ่นคนแก่ได้รวมทั้งเทคนิคต่างๆนะครับคุณผู้ฟังติอูติเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังไปตะกี้นะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันต่อครับ

กลับมาเจอกันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังไปติดตามในเรื่องของการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญนะครับวันนี้นะ11นาฬิกานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนรวมแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายและข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน2คดีด้วยกันผลการปฏิบัติการครั้งนี้ครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม6คนนะพร้อมยึดของกลางเป็นไอซ์นะน้ำหนักรวม500กิโลกรัมยาบ้า1ล้านเม็ดและรถยนต์ติดใจในการกระทำความผิดแถม3คันนะคดีแรกนะครับยึดไอ้เนาะล็อตใหญ่500กิโลกรัมนี่คดีแรกก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคม69นี่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเวียงมอกอำเภอเถินจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็สามารถจับตัวนะรวบตัวผู้ต้องหาได้3คนพร้อมของกลางนะเป็นไอซ์น้ำหนัก500กิโลกรัมและรถยนต์จำนวน2คันด้วยกันคดีที่2นะครับนะสกัดยาบ้า1ล้านเม็ดนะครับคดีที่2นี่เกิดขึ้นวันเดียวกันนั่นก็คือวันที่10สิงหาคม69ที่ผ่านมาในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบ้านทินะครับจังหวัดละปูนของเฮานี่แหละเจ้าหน้าที่ก็สามารถสกัดจับผู้ต้องหาได้3คนพร้อมตรวจยึดยาบ้าจำนวน1ล้านเม็ดแล้วก็รถยนต์แถม1คันนะครับตำรวจภูธรภาค5ก็เตรียมเร่งดำเนินการขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ต้องหานะขบวนการลบหนีนะครับขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะรวมถึงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายต่อไปนะครับก็ยังบ่มดบ่เสี่ยงแต่เนาะยาเสพติดในประเทศไทยของเฮา

0: แล้วมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นในวันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเรานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงค์ขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮือหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮือสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอำไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวิถีชีวิตแห่งมนุษย์คนเฮาที่เกิดมานั้นเดิมทีก็บ่มีอย่างเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ผายอยากจะทำมาหยังก็ทำไปใครอยากจะคิดอันยังก็คิดไปทีนี้ต่อมาคนเราบ่ได้อยู่กันเบาบางเมื่อมีการเจริญวัฒนาสถาพรขึ้นมาในสังคมต่างๆก็ย่อมมีจำนวนพลเมืองจำนวนมนุษย์นักขึ้นมากขึ้นทีนี้ก็วิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์คนเราเมื่ออยู่ด้วยกันนั้นมนุษย์บ่ได้มีคนดีอย่างเดียวอย่างกรรมบ่เก่าเพิ่นว่าคนร้ายก็มีคนดีก็นักอันคนดีเนี่ยบ่มีปัญหาอย่างในสังคมปัญหามันอยู่ที่ว่าคนเลวร้ายคนร้ายทั้งหลายทั้งปวงนี้อาจจะเกิดขึ้นมาในสังคมและมีปกติฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีปกติไปลักทรัพย์ของเปิ่นมีปกติไปเป็นจู้เป็นเจิงกับลูกเปิ่นเมียเปิ่นมีปกติในการจู้หลายหลอกลวงอำพรางว่าโดนสนสอบเปิ่นคนนั้นคนนี้มีปกติดื่มกินสุราเมรัยน้ำเหล้าเครื่องดองของเมาตลอดจนกระทั่งก่อการทะเลาะวิวาทบาดหมางกันดังนั้นก็คนเฮาเมื่อแตกต่างกันไปอย่างนี้ ก็เลยมีการคิดหาวิธีทางที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์สงบขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นการซ่อหาคำตอบเพื่อแก่ชีวิตเรียกกันว่าตอบโจทย์ในชีวิตของตัวเองให้ได้เพื่อที่จะนำเอามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของเราหลักจุดนี้เป็นต้นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทั้งหลายทั้งปวงแม้กระทั่งศาสนาพุทธเราเองเนี่ยก็มาได้มีจุดกำเนิดมาจากสิ่งที่ใหญ่โตเพียงใดแต่มีจุดกำเนิดมาจากการที่เจ้าชายสิทธัตถะนโปธิสัตว์เจ้าเสด็จประพาสพระนครพร้อมกับด้วยนายชนะอำมาตย์ได้ไปตอดพระเนตรหั่นคนแก่ได้หั่นคนเจ็บได้หั่นคนตายได้หั่นนักบวชที่เขาเรียกกันว่าเทวทูตทั้งสี่เมื่อนโปธิสัตว์เจ้าถามนายชนะอำมาตย์ว่าคนทุกคนต้องเป็นอย่างนี้กันนายชนะอมาตย์ตอบว่าคนทุกคนต้องเป็นอย่างนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นก่อนเฒ่าแก่มามันก็ตุกกะครับเพราะว่าชีวิตเฒ่าบ่ได้กระชับกระเฉงเหมือนเมื่อหนุ่มเวลาเฒ่ามีอายุอานามขึ้นมามันก็แก่ขึ้นมาร่างกายที่เคยสมบูรณ์แข็งแรงก็รู้สึกว่ามันทรุดโทรมลงไปทํามันยังก็บ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดีเท่าที่ควรชนะอมาตย์ก็บอกว่าก็เป็นเช่นนั้นแม้พระองค์เองก็จะเป็นอย่างนั้นในตอนนี้พระองค์ท่านเสด็จประทับอยู่บนปราสาทแก้ววิมานคำปูนอยู่ปราสาทสามฤดูกันมันฮ้อนพระองค์ท่านก็ไปเสด็จประทับอยู่ที่ปราสาทอันมีความเย็นสบายกันมันหนาวพระองค์ท่านก็ไปประทับอยู่ที่ปราสาทอันอบอุ่นกันมาถึงฤดูฝนชื้นแฉะมาก็ไปประทับอยู่ที่ปราสาทอันอยู่บนเนินบนดอนบ่มีโอกาสที่จะมาสัมผัสกับความชื้นดังนั้นแวดล้อมพระองค์นั้นเต็มไปด้วยเจ้าจอมหม่อมห้ามสนมกรมวังบรรเลงดุริยะดนตรีครับกล่อมอยู่ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นนัตถิคำว่าบ่มีบ่ปรากฏต่อพระองค์ท่านแต่ว่าตอนนี้พระองค์ท่านยังหนุ่มแน่นอยู่พอแกมาแล้วก็จะเหมือนสมเด็จพระราชบิดาคือพ่อของพระองค์ท่านเจ้าชายสิทธัตถะฟังอย่างนี้ต่อไปก็ไปหันใส่คนเจ็บก็ถามชนะอมาตย์ว่าคนเจ็บนี่เป็นอย่างไรชนะอมาตย์ก็บอกว่าอันนี้คนถูกเชื้อโรคหรือถูกโรคร้ายเข้ามาเบียดเบียนมาราวีบางทีเป็นโรคที่สเตกิจยารักษาให้หายได้ก็มีบางทีเป็นอเตกิจจาโรคที่รักษาบ่หายก็มีถ้าอย่างนั้นก็จะเนี่ยใดเหรอเฮาป้นกันก่อนเรื่องนี้บ่ป้นพระเจ้าค่ะตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่นี่เนี่ยจะให้ป้นไปจากทุกโศกโรคภัยป้นไปจากความเจ็บป่วยนี่มันทำมาได้อันนี้เป็นปกติธรรมดาแต่พระองค์ท่านก็ต้องยอมรับเอาถ้าตายล่ะอันนั้นคนตายนี่ก็ตายก็เช็คเช่นเดียวกันคนเฒ่าเกิดมามันก็ต้องเกิดมาแก่เจ็บตายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเจ้าชายสิทธัตถะท่านสั่งสมอบรมพุทธกาลกาปารมีธรรมมาเป็น4อสงไขยปลายแสนมหากัปเพื่อจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของการเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ท่านทอดพระเนตรหันนักบวชชายคนนี้เดินไปด้วยกิริยาอาการอันสำรวมสงบตาหูจมูกลิ้นกายใจดูสำรวมยิ่งนักตาทอดไปข้างหน้าบ่เกิน6ศอกอินทรีย์ของเปิ้นผ่องใสดูและสงบชื่นใจเมื่อเปิ้นหันอย่างอันแล้วก็เนกขัมมะปารมีก็ปรากฏขึ้นบังเกิดขึ้นมาอยากจะเสด็จออกบวชเพื่อค้นคว้าหาโมกขธรรมแต่ว่าวันนั้นเมื่อกลับไปยังปราสาทปรากฏว่านางยโสธราพิมพาเสด็จพระอัครชายาของเปิ้ลนั้นซึ่งตั้งพระครรภ์ทรงพระครรภ์มาได้ประสูติพระราชโอรสก็คือเจ้าชายองค์หนึ่งมีคนไปกราบบังคมทูลถามว่าจะขนานนามพระราชโอรสว่าอย่างไรพระองค์ท่านบ่ได้ลังเลเลยตอบไปในทันทีว่าราหุลราหุโรชาโตราหุโรชาโต คือพระองค์ท่านรำพึงในพระทัยว่าบ่วงเกิดขึ้นมาแล้วบ่วงเกิดขึ้นมาแล้วบ่วงนี่เป็นอย่างไรคือหมายความว่าขณะเวลาที่พระองค์ท่านไปหั่นใส่คนแก่คนเจ็บคนตายเกิดว่ามันมีความทุกข์ขึ้นมาในใจอยากจะหาทางพ้นทุกข์หันวิถีชีวิตของนักบวชพระองค์ท่านก็อยากจะออกบวชพอวันนี้ลูกเกิดมาแทนที่ใจจะออกบวช 100% นั้นน่ะกลับมีความรู้สึกว่าใจนั้นอ่วงข้องอะไรในลูกของเพิ่นอันนี้ก็กลับกลายเป็นห่วงที่มาผูกคอเพิ่นเลยก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าชายราหุลราชกุมารแต่ว่าในคืนวันนั้นดึกสงัดแต่ที่พระองค์ท่านจะเสด็จเข้าสู่พระแท่นบรรทมรับสนิทไปเหมือนกับทุกคืนที่ผ่านมาก็บ่ใช่ในพระทัยของพระองค์ท่านนั้นมีจิตใจว่าวุ่นคุ้นคิดแต่เรื่องจะออกบวชจึงได้จวนเอานายชนะอามาตย์ผูกม้ากันทกะอันเป็นม้ากู้พระบารมีเพื่อที่จะเสด็จออกบวชในตอนนั้นพระองค์ท่านเสด็จเข้าไปแวะยังห้องบรรทมของพระนางยโสธราพิมพาผู้เป็นอัครชายาเธอได้ไปหาเจ้าชายราชโอรสจิตใจก็ทรงห่วงอะไรแต่ในขณะเวลาเดียวกันเมื่อทอดเสน็จบรรดาสนมกรมวังทั้งหลายที่เคยบรรเลงตุริยะดนตรีนอนสลบรับไหลกันมาได้สติพาผ่อนตอนแห่เปิดขึ้นพ่องก็มีการเสียงกรนดังพ่องก็น้ำลายยืดไหลพ่องก็ละเมอเพ้อพกหันแล้วก็โอ้เป็นประดุจดังซากศพในป่าจ้าน่าสมเพชเวทนาเจเนอเลยตัดสินใจไปอมาตฉันน่ะอมาตผูกม้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนออมาตก็บอกว่าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ท่านก็เลยพากันออกบวชพร้อมกับด้วยนายฉันน่ะขี่ม้าเหาะออกจากพระบรมมหาราชวังแห่งเมืองกบิลพัสดุ์ไปจนกระทั่งถึงแต่ฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีจึงเสด็จอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตแล้วก็ออกบวชทรงอธิษฐานใจพระขันนั้นตัดพระโมลีแล้วโยนพระโมลีนั้นขึ้นไปบนสวรรค์ตาคติการมหาพรหมซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมาทุกภพทุกชาติในอดีตกาลได้เอาพระอบทองคำมารองรับอัญเชิญเอาพระโมลีเกศแก้วของพระองค์ท่านนั้นไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เป็นพระเจดีย์ชื่อว่าจุฬามณีเจดีย์อยู่บนสวรรค์จันดาวดึงพุ่นคำว่าจุฬาก็แปลว่าปิ่นปักผมนี่ก็คือว่าผมกับปิ่นของพระองค์ท่านไปอยู่ที่บนพุ่นจากนั้นคติการมหาพรหมก็นำเอาเครื่องบวชเอามาถวายแด่พระองค์ท่านและเอาบาตรมาถวายแก่พระองค์ท่านการเสด็จออกบวชครั้งนั้นเรียกกันเป็นภาษาทางทรัพย์ศาสนาว่าเสด็จออกมหาพิเนสกรมคือเสด็จออกบวชนั่นเองเมื่อบวชแล้วก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าทันทีได้เสด็จไปศึกษาอยู่ในสำนักของท่านอาราดาบทและท่านอุทกดาบทจนกระทั่งสำเร็จจตุทฌานจังสี่ก็ยังมาเป็นเรื่องที่จะพาให้พระองค์ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เตื้อจากนั้นจึงทดลองศึกษาด้วยพระองค์เองด้วยการทำทุกขกิริยาทรมานตนให้ได้รับความเจ็บปวดเดือดร้อนเพื่อจะหาทางบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็มาสามารถบรรลุได้สุดท้ายก็ไปพบกับมัชฌิมปฏิปทาหนทางสายกลางที่จะพาพระองค์ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในการที่พระองค์ท่านเสด็จออกผนวดนั้นออกผนวดเมื่อเวลาอายุได้29ปีค้นคว้าหาโมกขธรรมได้6ปีจนอายุ35ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงและทรงเผยแผ่ธรรมะแก่บรรดาเวนยสัตว์ทั้งหลายมาตลอดระยะเวลา45ปีเต็มเมื่อพระชนมายุเสด็จล่วงเข้า80พระพรรษาก็เป็นเวลาที่เผยแผ่ศาสนา45ปีบัดนี้พระองค์ท่านเสด็จดับขันธปรินิพพานจากหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงไปแล้วก็เป็นเวลา 2,564 ปีเนาะเอาตามพ.ศ.เนี่ย เมื่อพ.ศ.อันใดก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านิพพานจากเขาไปได้ตามจำนวนนั้นเวลานี้หึงเหมือนนั้นนักแก้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วอายุแห่งพระศาสนาได้ประมาณ200กว่าปีเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎกและทรงบรรดาพระธรรมทูตต่างหลายมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เข้ามาศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยเราเมื่อพ.ศ.ได้200กว่าปีถ้าเอา2,564 ตั้งลบออกเหี่ยว200ก็จะเหลือเป็น 2,300 ปีเนาะในตอนนั้นพระศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยเรา 2,300 กว่าปีละตอนนั้นประเทศไทยเรายังบ่เรียกว่าประเทศไทยบ่มีการแบ่งแยกกันอย่างเสื่ออาณาบริเวณแถบนครปฐมไปจนกระทั่งถึงอ่าวมอตมะเมืองพันตลอดจนกระทั่งถึงในเขตประเทศพม่ามูนี้เนี่ยแถบบริเวณนี้เป็นเรียกกันว่าสุวรรณภูมิก็มีการเผยแผ่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นพระพุทธศาสนาก็มาอยู่ในประเทศไทยเฮาก็รับเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไว้เป็นหลักเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของเฮาก็หลายต่อหลายข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงไว้บรรดาพระคันธรัชนาจารย์ทั้งหลายพระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายจำแนกแจกแจงแบ่งเอาพระไตรปิฎกออกมาได้เป็นหมวดเป็นข้อได้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ด้วยกันญาติโยมทั้งหลายแต่ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มันนักลำไปเนาะเฮาเอาหมอกพอให้พอดี 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ก็ลองเอาเหลือสักประมาณเล็กๆน้อยๆเอาที่จะใช้ในชีวิตของเฮานี่ได้พอหากไปถึงอภิธรรมชั้นสูงบวชจิตมีกี่ดวงจิตจะเป็นอย่างไรจะทำการอย่างไรเฮาท่านทั้งหลายบรรลุพระนิพพานได้นั้นอันนั้นมันละเอียดถี่ย่อยเกินไปเฮามาอู้กันเนี่ยเฉพาะว่าวิถีชีวิตโดยทั่วไปของมนุษย์คนเฮาทั้งหลายก็เฮามาใช้วิถีชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆอย่างน้อยที่สุดนี่ก็มีลักแห่งการดำรงชีวิตไว้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิปรากฏอยู่ในลักจักธรรม4ประการธรรมะที่ก้าวเข้าไปสู่ความเจริญคนเฮาถ้ามีลักอัตตะสัมมาปณิธิวางตัววางตนไว้ในตามที่ชอบคือหมายความว่าตั้งตัวไว้ดีๆทีนี้บ่มีจิตใจลำเอียงไปทางความรักความโลภความโกรธความหลงเพราะเป็นอย่างใดญาติโยมทั้งหลายมีคำกลอนสอนใจไว้บทหนึ่งเปิ้นบอกว่าอันความสุขทุกข์ถมเหมือนลมพัดให้สัมสัตว์นั้นมั่วสุมในขุมขังเป็นไข้หนักรักโรคโศกเรื้อรังมาปิดบังมืดมัวทั่วตัวตนคือโทโสโมโหโลภกล้าเป็นนายหน้าที่เข้มแข็งทุกแห่งหนให้หลงรักให้หลงชังเป็นกังวลถือตัวตนถือเราเขาไม่เข้ากันเมื่อกายแตกแยกยับแล้วดับริ่มถมแผ่นดินอยู่เนืองแน่นไร้แก่นสารหากพะวงหลงมั่นอันธพาลติดสงสารห่างไร้ไกลนิพพานเป็นว่าอย่างนั้นนะชีวิตมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเฮาไปติดอยู่ในความรักความโลภความโกรธความหลงอันเรื่องที่จะเข้าไปหู้ไปหันธรรมะนี่จะบรรลุพระนิพพานนี่โอ้เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นอัตตะสัมมาปณิธินี่ตั้งตนไว้ดีๆตั้งตนไว้ในทางที่ชอบอย่าเอาใจไปฟักใฝ่ในความรักในความโลภในความโกรธในความหลงนักจนเกินไปอยู่ด้วยกันสังคมในครอบครัวอยู่ด้วยกันสังคมในระดับหมู่บ้านของเราตำบลอำเภอจังหวัดสังคมมันนักขึ้นมานักขึ้นมาเนี่ยเนาะก็เขาจะต้องพยายามช่วยกันดูแลอกฟักรักษาสังคมดีๆกรรมคนเฒ่าบักเก่าเปิ้นบอกว่าหันเปิ้นเป็นดีอย่าไปใครได้หันเปิ้นอยากไรอย่าไปดูแคลน กันว่ามีเงินล้านเงินแสนมีเงินโกรธอย่าไปอู้อวดคนหลายมีงัวมีควายบดีถามข้ามีจ้างมีม้าอย่าได้ถามฟันหันเปิ้นพิษกันอย่าไปเข้าใกล้หันคนบ้าใบก็อย่าไปจวนฟู่จวนจ๋าหันคนมีพญาฮื้อปากันมันไปสู่การว่าอันใดเรื่องที่เฮาบ่ฮู้ฮื้อถามเรื่องใดที่มันบ่งามก็ฮื้อต่อฮื้อแต้มการบ่แจ่มบ่แจ้งก็ฮื้อมันคัดสีที่สำคัญคนที่ลืมหนี้อย่าได้ถามเพื่อยืมป.2 อันนี้แถบมาบ่ได้เลยคนเป็นหนี้เป็นสินหนี้ยืมเฮาไปแล้วเนี่ยบ่ทรายเฮานี่นะป.แถมละซ้ำสองบ่ต้องเพื่อยืมอาตมานี่โดนบ่อยขนาดแต่ก็ใจอ่อนอยู่ทุกครั้งคนยืมสตางค์ไปนี่นะมีนักอันคนมาจ่วยหิจ่วยหานั่นป.มีคนจะมาเซาะหั่นเซาะนี่ควักหั่นควักนี่นี่มีหลายญาติโยมทั้งหลายหันเปิ้นเป็นลีอย่าไปใครได้อย่าหันเปิ้นอยากไรก็อย่าไปดูแคลนอันนี้คนเฒ่าบ่เก่าว่าคือตั้งตัวไว้ในทางที่ดีในทางที่ชอบประกอบไปด้วยลักษณ์ลักษณ์ธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงทีนี้ต่อมาเตียตมาภาพว่ามาตะกี้นี่ว่าปกติมนุษย์คนเฒ่านี่คนหายจังนักนะขาดสัตว์ชีวิตขาดเมตตาธรรมอันการอยู่ในสังคมนั้นเนี่ยเปิ้นบอกว่าเราจะต้องมีจิตใจอันประกอบไปด้วยเมตตาเมตตานี่คืออย่างญาติโยมถ้าหากว่าเราจะเอาทรัพย์ของเมตตานี่มาเป็นที่จังแล้วลองมาถอดดูว่าเมตตาแปลว่าอย่างนี้นะเมตตานั้นมาจากทรัพย์เขาว่ามิตรก็แปลว่าเพื่อนมิตรแก้วสหายคำแปลงอิให้เป็นเอทำสละอะให้เป็นสละอาสำเร็จรูปเป็นคำว่าเมตตาเมตตาแปลว่าความรักปรารถนาให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์คนเฮานี่กันว่ามีความเมตตาต่อกันนี่อยู่ได้ก็ม่วนใจอ่ะเพราะว่ามันบ่จังกันบ่จมบ่แจ้งบ่เดือดบ่ด่าบ่ว่าอันหยังคือกันอันนี้เรียกกันว่าเมตตาแต่ถ้าอยู่ในไร้เมตตาเข็นฆ่าราวีบุพหูตีตากันทรยศโคตรโกงกันหักล้างกันจิตใจก็คิดไปในทางที่บ่ดีบ่งามต่อกันอันเนี้ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมันจะก่อให้เกิดความเลือดร้อนเพราะว่าโลกจะลุกเป็นไฟธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศอันนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์หลวงพ่อพระพุทธทาสภิกขุท่านกล่าวไว้คนเมืองเขาว่าอีน่ะบดีฆ่าสัตว์ของเลี้ยงบดีเถียงกำเจ้าบดีกินข้าวซากผีบดีพิษฝูงเจียงจีและนักบวชบดีใส่โตดผู้มีกุลเฮ่อมั่นกระทำบุญรักษาศีลกินตานสร้างบารมีสมปานเลยเจ้าอันนี้ญาติโยมจะต้องมีหลักการอย่างนี้ไว้มีเมตตารักษาศีลอยู่ในศีลในธรรมสร้างสมอบรมบารมีไว้เฮ่อนักๆที่นี่ต่อมาสิ่งที่สำคัญญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายว่าอันยังสำคัญนะในจิตใจของมนุษย์คนเราเนี่ยถ้าหากเป็นคนดีแล้วมีปัญหาอย่างถ้าเป็นคนชั่วนี่คนใดที่มีโทสะคือความโกรธมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนเอ๊ะอะมาถึงอันยังก็โคตรเอ๊ะอะอันยังก็โคตรว่ากันเสียงดังทะลึงตึงฮาอันนี้คนต่างหลายก็บอกให้ม่วนใจหรอกเป็นลาเปิ้นฟังแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิ้นว่าโกทังคัตตวาสุขังเสติพุทธศาสนสุภาษิตมีอย่างนี้ซึ่งแปลเป็นไทยได้ใจความว่าการฆ่าความโกรธได้นั้นเป็นเรื่องดีทำให้มีความสุขคนพื้นเมืองว่ามดงามมากมันหมูศัตรูมากใส่โตดคนมากโคตรจังเสียเข้าเสียของคนจองหองบ่มีเปื้อนคนบ่ลงบ่เลื่อนเปิ้นจังสลิดคนมีความพิษจังแป่งหน้าโศกเศร้าคนห่มมากเล่าก็จังมากจิ้นป่าอาหารแม่มานเปิ้นมากส้มคนเท่าขี้จมลูกหลานจังคนขี้จี้ขี้จำบ่มีเปื้อนป้องคนมากแต่งมากย่องบ่มีเงินตีใดเปิ้นบ่เจิญบ่กวนดีไปอันนี้โกทังคัตตวาสุขังเสติก็บ่ใช่เรื่องความโกรธอย่างเดียว ควบคุมไปเรื่องทุกอย่างทุกประการนี่กรรมคนเฒ่าบ่เก่าเปิ้นสอนเอาไว้เฮาก็ฟังเอาไว้ญาติโยมและเอามาเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตอบรมสั่งสอนตัวเฮาที่นี้การทำความดีการทำความชั่วเนี่ยบ่ว่าจะทำดีก็ตามบ่ว่าจะทำชั่วก็ตามบุญก็ตามบาปก็ตามโยมว่ามันหายไปไหนมันบ่ตกดินสุญญาไปไหนญาติโยมทั้งหลายมันติดตามตนตัวของเราในพระบาลีนี่เป็นเรียกว่าฉายาอิวะเป็นประดุจดังเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกที่ทุกแห่งอย่างเวลาเราอยู่เชียงใหม่ลำพูนเราก็มีเงาอยู่ที่นี่เราไปลำปางไปกรุงเทพไปถึงต่างประเทศเราก็ไปมีเงาที่พุทธมรรคเงานี่มันซึมหนีจากตัวเราตราบใดที่มันยังมีตะวันอยู่นี่นะหรืออย่างน้อยที่สุดก็เมื่อค่ำยามคืนมีแสงไฟฟ้าก็ยังหันเงาตัวเก่าอยู่เพราะฉะนั้นมนุษย์นี่เนี่ยพระพุทธเจ้าว่ามันขึ้นอยู่กับกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพันดาหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงยังกรรมมังกริสามิเมื่อเฮาทำกรรมอันใดไว้แล้วกรรมทายาโทเฮาต้องเป็นทายาทแห่งกรรมนี่จะกรรมไปบ่ได้คนเฒ่าว่าบาปมาเมื่อลูนบุญมาเมื่อล่ากรรมเหยปามาเมื่อซ้อยจัดพริกขี้หนูดีปีพริกน้อยเกี้ยวแล้วหากร้อนทีรุนโบราณว่าไว้ตกก่อนเป็นขุนภัยตกเมื่อลูนได้เป็นขี้ข้ากระทำการสั่งยังบ่ได้หน้าอย่าฝั่งตุมลาขวางละเพื่อแปลงใจนิ้มขันตีมานะก้อยอดอยู่สร้างทำไปเต็มภัยบ่ฮู้เฮาฮู้แก่ใจผลที่ออกไปงามเหมือนหล่อเบางามเหมือนหล่อเบาอันนี้ละญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายกรรมทายาโทการที่เฮาเป็นทาสแห่งกรรมนี้รีผลกรรมไปบ่ได้เพราะฉะนั้นก็เฮาลองคิดพิจารณาดูเวลาเขาจะทำมาอย่างสิ่งใดที่มันบดีเขาขวางเนี่ยเนาะสิ่งใดที่มันดีเขาก็เก็บไว้เพราะฉะนั้นอันใดที่มันบดีเขาก็บ่ต้องไปเก็บมันมาไว้ละก็สร้างสิ่งที่มันดีๆของบดีคือบาปคือกุศลกรรมคือความชั่วเขาทิ้งไปเนี่ยเขามาทำแต่สิ่งที่ดีๆไปเถอะละเหี่ยความชั่วทำแต่ความดีผลเท่าบ่เก่านี่เปิ้นว่าข้าเก่าเต่าให้เสือควายมีเขาจะเข็บแมงวาวนี่เลี้ยงไว้บ่ได้ตินใจคาเฮือนกับแค่ไม้ไต่บ่ควรเอาไปห่วมชิดงูเห่าจงอางสัตว์ตัวมีพิษแย่งห่มถูกต้องมีภัยคนชั่วคนให้หื้อหลีกหนีไก่แจ้งห่มเป็นภัยตุกมาถูกต้องล่าความชั่วทำความดีหื้อแป่งใจนิ่มขันตีมานะก้อยอดอยู่สร้างทำไปเต็มภัยบ่ฮู้เฮาฮู้แก่ใจผลที่ออกไปงามเหมือนหล่อเบาเนี่ยโบราณว่าว่าอย่างนี้มันจะออกมางามงามเพราะอย่างคนเฮานี่เนี่ยจะได้ดีเพราะการงานและศีลธรรมดังคำกลอนที่เปิ้นกล่าวว่าอันคนเราไม่ใช่ดีเพราะมีทรัพย์ไม่ใช่นับพงพันชนสาคนจะดีดีเพราะการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีมันจะดีเพราะเรื่องอย่างนี้เหรอญาติโยมดีเพราะว่าการเพราะงานดีเพราะว่าศีลธรรมที่เฮาท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาในชีวิตการงานเฮาดีเฮาทำการงานในอย่างก็บริสุทธิ์พุทธพ่องบ่มีภัยที่จะมาเดือดร้อนกับเฮาตัวละและทีนี้ก็ต่อมาศีลธรรมคำสอนในชีวิตของเฮานี่เฮามีปกติประพฤติปฏิบัติอยู่ตามหลักแห่งศีลแห่งธรรมบ่นอกฤทธิ์นอกเหตุนอกกองของธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องที่ดีญาติโยมอันนี้ดีปกติธรรมดาเพราะเหตุผลว่าการงานเฮาดีศีลธรรมเฮาดีแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งของอย่างอี้นี่จะเอาปุ๊บปั๊บเอาวันนี้คืนนี้คือมันดีสารพัดไปเลยมันก็เป็นไปบ่ได้อันยังกระสามที่จะฮื้อมันงามเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาโยมลองดูบะหินเนี่ยนะ มันมีชายหาดที่หนึ่งเปิ้นฮ้องว่าหาดหินงามหาดหินงามที่ฮั่นนี่ก็นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายปากันไปสังเกตดูไปพิสูจน์ดูว่าก็ชายทะเลมีอยู่จะนักทำไมที่อื่นหินมันมางามแต่ปรากฏว่าทะเลที่ฮั่นคลื่นมันแรงคลื่นมันปัดซัดฝั่งเข้ามาตลอดเลยเข้ามาแบบโครมครามโครมครามเลยละญาติโยมทีนี้เมื่อมีคลื่นปัดซัดใส่เข้ามาปุ๊บมาบ่อยครั้งบ่อยครั้งบ่อยครั้งเข้าท่านทั้งหลายไอ้คลื่นเหล่านี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นนั้นว่ามันทำให้คัดเกลาก้อนหินที่อยู่ในฮั่นน่ะงามเหมือนหินน้ำแม่คงเหมือนหินน้ำแม่คงก็ดีน้ำแม่กกก็ดีไหลมาตั้งแต่ที่เบสพุ่นหรอกน้ำไหลมาแรงแล้วก็ความเย็นของน้ำนี่กัดเย็นมากเพราะว่าละลายมาจากภูเขาน้ำแข็งน้ำกกก็ดีน้ำคงก็ดีน้ำสารวินก็ดีเพราะนั้นก้อนหินในแม่น้ำเหล่านี้เนี่ยจึงคัดถูกคัดเกลามากับสายน้ำก่อยคัดมากำน้อยกำน้อยกำน้อยนี่ถ้าหากว่ามหินอยู่กับตีนี่บดีเพิ่นว่ามหินบไหลใครคู่จังป้อแต่ถ้าบหินนั้นถูกน้ำปัสสาสายมาโดยตลอดมันก็จะเกิดความงามขึ้นนี่เปิ้นบอกว่าหินงามอย่างเปิ้นไปซ่อหายกหินเขียวน้ำแม่คงโอ้อันนี้งามเป็นยกเขียวเป็นหินเขียวงามมากอาตมาเคยไปที่ประเทศเนปาลประเทศเนปาล นี่เปิ้นจะมีก้อนหินก้อนหินจะเป็นสีดำและมีสีขาวแทรกเหมือนกับดวงตาของมนุษย์หินประเภทนี้กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นตาของพระพุทธเจ้าเขาว่าไงบรรดาชาวบ้านก็ไปซ่อมาขายโอ้สายน้ำนั่นนะญาติโยมทั้งหลายใส่จนเขียวเลยอ่ะมันเป็นยังไงใส่จนเขียวคือความใสของมันนี่บริสุทธิ์พุทธพองปื้นแม่น้ำนั่นมันมีความสกปรกอะไรเลยเพราะมันไหลมาจากภูเขาหิมาลัยมาหินมาเป็นสายนี่โอ้โหงามขนาดเลยมากับสายน้ำนี่แหละดังนั้นก่อคนเฮาเนี่ยกว่าที่มันจะงามได้มันต้องถูกขจัดคัดเกลาทีละน้อยทีละน้อยมีกับปัญหาก็มีที่เข้ามาในชีวิตแต่อย่าไปท้อแท้มันอุปสรรคมีก็มีก็อย่าไปท้อแท้มันมีปัญหาคราใดใจอย่าท้อจนเดินต่อเพื่อแก้ไขในปัญหาหนทางแก้สารพันแก้ด้วยปัญญาโปรดจงอย่าท้อแท้อ่อนแอเลยอย่าไปกลัวมันอย่าไปอ่อนแอต่อสู้กับมันญาติโยมทั้งหลายชีวิตนี้ไม่ใช่มีเฮาคนเดียวมีหลายผู้หลายคนอยู่หรอกที่อยู่ในโลกนี้เหมือนกันนี่นะก็ต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนกันไปอดทนเอาไปแก้ปัญหาไปทีละเปาะทีละเปาะบางคนก็เครียดโอ้เฮานี่ปัญหาหนักเครียดอยากจนกระทั่งว่าอยากจะทำร้ายตัวเองเครียดจนอยากจะจากโลกนี้หนีไปไกลๆอย่าไปคิดอย่างนั้นโยมคนที่ปัญหาเปิ้นนักกว่าเฮานั้นยังมีอยู่บ่ใช่ว่าเฉพาะตัวเฮาคนเดียวเนอะมีหลายผู้หลายคนในโลกนี้ปัญหาเปิ้นก็มีปัญหาเฮาก็มีถามว่าคนรวยเปิ้นมีปัญหาก็เปิ้นก็มีปัญหาอย่างคนรวยคนตุกมีปัญหาก็มีปัญหาอย่างคนตุกตุลุงมีปัญหาก็อาตมาก็ตอบว่ามีก็มีปัญหาอย่างตุเจ้าอย่างตุลุงเนี่ยญาติโยมทั้งหลายปัญหามันก็มีอยู่บางครั้งบางคราวอย่างกรณีเฮาเป็นตุเจ้าเนี่ยอาตมาเป็นตุเป็นเจ้าวันบางทีบางครั้งเฮาคิดอยากจะพัฒนาสิ่งนั้นสิ่งนี้เออคนหนึ่งมาหันตัวเฮาเฮาเนี่ยจัดดีนะก็เอาไปเก็บไปนินทาว่าร้ายอย่างนั้นอย่างนี้อันคนเฮานี่ในสายตาของมนุษย์นี่ดีบ่ดีก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องนึงล่ะเขาบ่ได้คิดอย่างเฮาแล้วก็เฮาก็บ่ได้คิดอย่างเขาเพราะอันปัญหามันมีเหมือนกันหมดมันต้องไปเดือดร้อนช่วยแก้ไขไปทีละน้อยทีละน้อยอยู่กับโลกนี้ญาติโยมทั้งหลายบุ่มบามมาได้ใจชีวิตแบบปึ้งปังปึ้งปังทำมาอย่างโดยประมาทขาดสติมาได้สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าตะกี้นี้พระองค์สอนเรื่องวิริยะความเพียรที่นี้ต่อมาสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านสอนคือควบคุมตัวเฮาเพิ่นบอกว่าในโลกมนุษย์นี่นะมีธรรมะที่ทำให้เรางามอยู่สองประกาศขันติความอดทนโสรจะความสงบเสงี่ยมเอาความขันติก่อนเนาะอดทนบางอย่างบางประการที่มันบ่ใช่ของเฮาอดทนเอาอย่างกรณีเฮาไปในวัดเนี่ยไปนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมไปที่ไหนก็ตามอยู่ในที่ประชุมชน อย่างไรเขาต้องอดทนรักษากิริยามารยาทของเขาไว้ให้ดีๆอดทนไว้ทีนี้บรรดาสันทั้งหลายสงบเสงี่ยมก็คือเตรียมตัวของเขาไว้อย่าไปแสดงกิริยาอาการฮึดฮัดฟาสู้อันใดกับบ่ถูกอกอันใดกับบ่เปิงใจเพิ่นบอกว่าเกิดเป็นคนต้องทนสู้อยู่เพื่อหวังแม้พลาดพลั้งอย่ายอมแพ้แก้ตัวใหม่ทางข้างหน้าจะก้าวผ่านอีกนานไกลสร้างหวังไว้ไฟให้สูงมุ่งทำดีอันเนี้ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั้งปวงถ้าหากเขาสั่นทั้งหลายมุ่งแต่ทำคุณงามความดีมีขันติมีความอดทนชีวิตก็จะมีความสุขกายสบายใจเมื่อชีวิตมีความสุขกายสบายใจอันนั้นละเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงก็วันนี้อู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเป็นปกิณกะธรรมเนาะหยับหันมาใส่นี่หยับนี่มาใส่หันโยมฟังอันใดเป็นประโยชน์สติผลเก็บเอาไปนอกอันใดที่มันบ่เป็นประโยชน์ก็เอาขว้างไปเหียอันนั้นก็ถือว่าจะมาผับบ่ได้อู้กันแล้วกันแต่ว่าสิ่งใดดีเอาสิ่งนั้นเก็บไว้ในชีวิตของเฮาเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อัตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จักได้นำรายการจากบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมภาพก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์น้อมเอิ้นเจริญจวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้รับทราบว่าในวันอาทิตย์ที่13และก็วันจันทร์ที่14เดือนกันยายนปีพ.ศ.2569นี้อาตมภาพอยากได้ปาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปทำบุญถวายทานพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบในการจัดสร้างวิหารหลวงณวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งวัดป่าสางหลวงนั้นบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นถวายการอุปถัมภ์บำรุงวัดประวัตินั้นได้กล่าวไว้ว่าบรรพบุรุษของเปิ้นนั้นได้อพยพไปจากอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนดังนั้นศรัทธาบ้านป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนี้ทั้งหมดทั้งปวง 100% เปิ้นเป็นบรรดาพี่น้องเจ้าไตลือไตยองและก็อู้ยองมาตลอดจนถึงณปัจจุบันวันนี้และในตอนนี้หลวงพ่อท่านพระครูอุปถัมภ์วรการเจ้าวาดวัดป่าสางหลวงเจ้าคณะอำเภอแม่จันท่านกำลังดำเนินการก่อร่างสร้างแต่งวิหารหลวงขึ้นมาหลังหนึ่งซึ่งจะต้องจ่ายปัจจัยในการดำเนินงานเรื่องนี้เป็นจำนวนนักอาตมภาพได้ไปหันเปิ้นในครั้งก่อนนั้นก่อปวารณาว่าจะนำเอาผ้าป่ามาร่วมทำบุญถวายทานในการสร้างวิหารและก็จะรับเป็นเจ้าภาพเสาที่ต้นหน้าวิหารหนึ่งต้นหลวงป่อก็บอกว่าขออนุโมทนาตวยอาตมาเองก็ได้กึดใจอยู่เป็นเวลาเมื่อว่าถ้าเฮามีโอกาสเฮาก็จะปาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปตานพระป่าสมทบในการสร้างวิหารแล้วก็ไปตานพระป่ารับเป็นเจ้าภาพเสาในกาลครั้งนี้ซึ่งเจ้าภาพเก่านั้นก็ได้รับเมตตาจิตเมตตาธรรมจากคุณโยมแม่ทองศรีกันทวงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นรับเป็นเจ้าภาพเก่าบริจาคในเบื้องต้นมาส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งก็ประกาศให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้รับทราบกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยโดยอาตมาภาพจะจัดปาเอาญาติโยมต่างหลายไปทำบุญเก้าวัดโดย และก็ท่านทั้งหลายที่มาได้ไปทำบุญเข้าวัดจะพากันร่วมทำบุญสร้างวิหารตวยก่อขออนุโมทนาตวยเน้อทีนี้เปิ้นกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าอานิสงส์ละของการสร้างวิหารนั้นประการแรกเฮาจะมีที่อยู่อาศัยอันมั่นคงส่งผลดลบันดาลให้เกิดในภพภูมิที่ดีมีบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยอันงดงามและมั่นคงสะดวกสบายบารายที่พักที่พิงทุกภพทุกชาติไปประการต่อมาทำให้มีสุขภาพและอายุยืนการหื้อที่พักพิงปลอดภัยจากความร้อนความหนาวและสัตว์ร้ายก็เปรียบเสมือนการหื้ออายุหื้อวรรณะหื้อสุขะและพละอายุมั่นยืนยาววรรณะผิวพรรณมดจดสดใสมีความสุขกายสบายใจในชีวิตและมีพละกำลังสมบูรณ์แข็งแรงประการต่อมาเปิ้นว่าจักบรรเทาเบาบางกรรมที่มาตอบมาไส้เฮาบรรดาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายก็ดีกู้กรรมกู้เวรที่จะมาทำอันตรายในชีวิตก็จะบรรเทาเบาบางลงไปและจะเป็นปัจจัยได้ผลบุญหนุนนำชีวิตช่วยฮือวิบากกรรมเก่าที่มันนักเบาลงปราศจากพยานอันตรายและทำฮือจิตใจผ่องใสพร้อมที่จะบรรลุธรรมวิเศษของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายประการต่อมาก็เป็นการเกื้อหนุนค้ำจุนอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเป็นแหล่งสร้างคนดีและก่อสร้างสถานที่พักพิงแก่บรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายโดยทั่วไปที่เป็นนักศีลนักบุญญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านดังนั้นอาตมาภาพจึงขอน้อมเอื้อนเชิญชวนให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้ปากันร่วมอนุโมทนาบริจาคทำบุญในการทอดพระป่าสามัคคีสมทบในการสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกันนั้นก็ขอเชิญชวนบรรดาป้อออกแม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายร่วมเดินทางแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดณแดนดินถิ่นเชียงรายเหนือสุดยอดในสยามตอดพระป่าสามัคคีสมทบในการจัดสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮในวัน

แล้วเฮาก็จะออกเดินทางไปยังจังหวัดเจียงไฮ้ระหว่างทางก็ไปแวะทานอาหารเจ้าตีน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้าไปสัมผัสสายน้ำอุ่นเพื่อสุขภาพของร่างกายเสร็จแล้วก็ปาตั้นออกเดินทางไปทำบุญไหว้พระวัดที่หนึ่งณวัดสีเกิดในเวียงเจียงไฮ้ไปกราบนมัสการพระพุทธสีมิ่งมงคลพระพุทธรูปโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหารหลวงแล้วเดินทางไปทำบุญไหว้พระวัดที่สองณวัดสีบุญเรืองวัดที่มีสถาปัตยกรรมก่อสร้างซึ่งงดงามในเวียงนครเจียงไฮ้แล้วก็ไปทำบุญไหว้พระวัดที่สามณวัดจันทนโลกหรือว่าวัดกลางเวียงกราบนมัสการพระเจ้าพระเพชรมงคลมุนีพระเจดีย์ช้างล้อมและสักการะเสาสะดือเมืองเจียงไฮ้ที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือในช่วงเจ้าของวันอาทิตย์ที่13ถึงเติงตอนมาก่อจะนิมนต์พระภิกษุสมณีไปแวะฉันภัตตาหารญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายก็ปากันไปรับประทานอาหารกลางวันที่ในตลาดเวียงเจียงไฮ้ทีนี้เวลาเที่ยงวันก็จะปาตั้นออกเดินทางไปทำบุญไหว้พระวัดที่สี่ณวัดคีรีนครวะอำเภอแม่จันวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนกำลังปากันไปไหว้ไปสาอยู่เราจะปากันไปกราบพระจุรามณีเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์วัดนี้งดงามด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาที่ประณีตบรรจงตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นเงียบสงบแล้วก็จะปาตั้นออกเดินทางไปทำบุญไหว้พระวัดที่ห้าณวัดหมื่นเมตตาพุทธคุณารามวัดนี้เป็นวัดจีนนะญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายกราบนมัสการพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์หรือพระสหัสหัตถะสหัสเนตรคือพระพุทธรูปที่มีพันมือพันตาพระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักจากไม้แดงซึ่งมาจากประเทศจีนมีความสูงถึง 6.5 เมตรคือ6เมตรกึ่งแล้วก็บริเวณพระองค์นั้นกว้างอยู่ 3.19 เมตรมี4หน้าตัวกันรวมได้ปันมือปันตาและ4หน้าจากนั้นก็กราบพระศรีอริยเมตไตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากนั้นก็จะปาตั้นออกเดินทางไปทำบุญไหว้พระวัดที่6ณวัดป่ายางศพหยาบเมืองเจียงแสมวัดนี้มีรูปปั้นพญานาคที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ติดกับริมน้ำแม่คงแล้วก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยจะปาตั้นทั้งหลายออกเดินทางไปเตี่ยมเภอเจียงของไปพักที่เมืองเจียงของ1คืนถัดต่อมาก็คือวันจันทร์ที่16เดือนกันยายนพ.ศ. 2569เวลาเจ้า8โมงเฮาจะออกเดินทางจากที่พักเตรียมเภอเจียงของไปทำบุญไหว้พระวัดที่7ณวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเจียงไฮ้จะแห่องค์พระป่าสามัคคีเข้าไปตอดถวายเพื่อสมทบในการสร้างวิหารหลวงของวัดป่าสางหลวงจากนั้นก็จะพากันไปทำบุญไหว้พระวัดที่8ณวัดหนองอ้อถวายตานพระป่ากองน้อยเพื่อสมทบในการสร้างพระเจดีย์ของวัดแล้วก็จะพาพระภิกษุสามเณรไปฉันภัตตาหารเพลญาติโยมรับประทานอาหารกลางวันในอำเภอแม่จำหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพาท่านทั้งหลายเดินทางไปยังตลาดสันลมจอยเตียมเพอแม่สายชายแดนไทยพม่าจังหวัดเจียงไฮ้เหนือสุดยอดในสยามเปิดโอกาสให้บรรดาศรัทธาสาธุชนได้ซื้อของกลับบ้านตามชอบใจแล้วก็จะปิกมาทำบุญไหว้พระวัดที่เก้าที่วัดป่าอ้อดอนใจอำเภอเมืองจังหวัดเจียงไฮ้รับประทานอาหารเย็นพร้อมกันแล้วถ้าหากปอมีเวลาว่างก็จะปาตั้นไปแวะไหว้พระณวัดร่องคุณของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ถ้าเวลาเหลือนะแล้วก็จะปากันเดินทางกลับเชียงใหม่ละปุนโดยสวัสดิภาพญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทท่านใด
สน

0: ใจที่จะเดินทางไปแสวงบุญไหว้พระร่วมกันในกาลครั้งนี้ก็น้อมเอิ้นเจิญจวนพากันโทรศัพท์มาบอกให้อาตมาภาพได้เน้อท่านใดจะร่วมรับเป็นเจ้าภาพตานพระป่าสามัคคีสมทบในการสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงก็ดีสมทบในการสร้างพระเจดีย์ของวัดหนองอ้อก็ดีหรือจะเป็นเจ้าภาพผ้าไตรชุดละ500บาทสังฆทานชุดละ500บาทอันนี้ก็น้อมเอิ้นเจิญจวนพอออกไม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญได้การเดินทางนั้นอย่างใดญาติโยมก็โทรศัพท์มาถามรายละเอียดอาตมาภาพได้เน้ออันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อาตมาภาพได้ประกาศน้อมเอิ้นเจิญจวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายคือได้สดับตรับฟังตามนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาการที่พระเจ้าพระสงฆ์จะไปนอนค้างอ้างแรมที่อื่นได้นั้นต้องมีผู้นิมนต์ก่อนดังนั้นทางวัดป่าสางหลวงเปิ้นก่อทำหนังสือดีกาอาราธนาอาตมาภาพไปร่วมทำบุญในการตานพระป่าครั้งนี้ละก็อาตมาก็จะตั้งใจอุตสาหะลาพรรษาไปโดยการลาพรรษาไปนั้นเป็นเรียกกันว่าสัตตาหะกรณียะและมีการตั้งใจว่าจะกลับมาภายใน7วันอันนี้เราไปเพียงแค่1คืนกับ2วันตาอันญาติโยมทั้งหลายหลายท่านอาจจะสงสัยเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องบพิษแต่ประการใดจะไปได้ก็ต่อเมื่อมีคนนิมนต์ต่อเมื่อบิดามารดาเฮาเจ็บป่วยต่อเมื่อไปช่วยเปิ้นก่อร่างสร้างแผงวัดวาอารามอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งข้อกำหนดเป็นพุทธบัญญัติไว้พอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้ช่วงเจ้าอาตมาภาพอยู่ที่วัดที่นี้ก่อหลังจากฉันพัฒหารเพลเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปที่วัดป่าดาราพิรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จะไปร่วมอนุโมทนาทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่หลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระราชวัชรปัทมคุณหลวงปู่บัวเกศปทุมสิโรมหาเถระผู้เจริญด้วยอาวุโสพรรษาผู้ประพฤติดีและปฏิบัติชอบอาตมาภาพจะไปอย่างนั้นแล้วก็กลับมาที่วัดท่านใดจะติดต่ออาตมาภาพก็ขอเมตตากรุณาใจโทรศัพท์เน้อโทรศัพท์โทรหากันจะได้เข้าใจตรงกันเอาละบรรดาปอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายอันนี้เป็นงานบุญงานกุศลที่อาตมาภาพได้ประกาศให้ญาติโยมและทีนี้ก็สรุปเรื่องการสร้างบ้านให้คนยากจนตอนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและก็ทาสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ก็ยังคงค้างการกำหนดมื้อจันทร์วันดีจะทำพิธีมอบบ้านให้คนยากจนก็ได้ตั้งใจไว้ว่าวันดีนั้นตรงกับวันจันทร์ที่31เดือนสิงหาคมซึ่งเป็นวันดีวันงดงามอันนี้อาตมาภาพก็จะแจ้งรายละเอียดให้บรรดาปอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันต่อไปว่าเราจะไปร่วมอนุโมทนาทำบุญกันอย่างใดเอาตอนนี้ว่าเรื่องการน้อมเอิ้นเชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมทำบุญตอดพระป่าสร้างวิหารหลวงของวัดป่าสางหลวงและพระเจดีย์ของวัดหนองอ้ออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเชิญชวนญาติโยมร่วมทำบุญเดินทางไปไหว้พระเก้าวัดพร้อมกันและก็บ่เต้าแต่น้ำก็ยังขอน้อมเอิ้นเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายบริจาคเป็นเจ้าภาพผ้าไตรเป็นเจ้าภาพสังฆทานชุดละ500 500ถ้ารวมชุดก็เป็นชุดละ 1,000 บาทแล้วก็ที่สำคัญอาตมาภาพยังต้องการให้บรรดาท่านต่างหลายได้เดินทางพร้อมกันไปทำบุญเก้าวัดไปทำบุญตานพระป่าสามัคคีในกาลครั้งนี้ซึ่งเป็นการไปในระยะเวลาบปเมินก้าใจจ่ายกับบปนักสัตย์ใดบรรดาพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายซึ่งเป็นนักศีลผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีได้สดับตรับฟังเรื่องราวข่าวสารอันนี้แล้ว ตั้งอกตั้งใจจะไปทำบุญด้วยกันก็น้อมเอิญเชิญชวนได้เน้ออันตันทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสายทานสะพานบุญหากสดับรับฟังเรื่องราวข่าวสารที่อาตมภาพประกาศไปนี้แล้วก็เจริญพรเรียนเชิญตันทั้งหลายได้ปากันเสียสละเวลาอันมีค่าสละปัจจัยสร้างกองบุญกองกลกุศลเฮ่กับตนตัวของเราเป็นการสร้างความสุขความเจริญไว้เอาเฮ่แก่ตัวแก่ตนบ่เจ็บแป่งเฮ่ภายละแป่งไว้เฮ่ตัวเก่าของเฮานี่อันนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งยวดอาตมาภาพได้อู้ได้จ่ามานี้ก็ปอกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังกันแล้วอย่างใดก็ช่วยบอกต่อๆกันไปมีเจตนาศรัทธาปารภอย่างใดอาตมาภาพก็ขอน้อมเอิญเชิญชวนโทรศัพท์มาบอกกล่าวให้อาตมาภาพได้รับทราบกันในเจตนาอันประเสริฐงดงามของตันเนอร์อันนี้ก็ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนตามนี้เนอร์ใครจะให้จะหอมอย่างใดก็โทรศัพท์มาบอกให้กับอาตมาภาพได้เนอร์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติด ป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
6: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
1: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
7: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
6: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
7: โอเคครับลูก
8: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบ Traffic Edu เชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
11: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
12: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
13: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
13: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
14: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
15: เรารักประเทศไทย
16: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
17: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
16: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
17: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
16: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
17: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
18: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
19: ได้เลยเช็คมา
18: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
19: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
18: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
19: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบ Traffic Edu เชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศพร้อมพัฒนาซุปเปอร์แอปการศึกษาคาดเสร็จสมบูรณ์ต้นปีหน้านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ระบบ Traffic Edu ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกับสถานศึกษาทั่วประเทศโดยระยะสั้นกำหนดจัดอบรมบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดภายในสุดสัปดาห์นี้และในวันที่17สิงหาคมจะประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบขั้นตอนการแจ้งเหตุให้ประชาชนนักเรียนและครูรับทราบโดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานที่เคยแยกส่วนให้มารวมศูนย์ส่วนระยะยาวจะพัฒนาซูเปอร์แอปพลิเคชัน EduPass เชื่อมโยงระบบ Big Data ของกระทรวงคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570รองรับการใช้งานทั้งระบบ iOS และ Android โดยจะรวมศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และระบบ Traffic from Do ไว้เป็นฟีเจอร์หลัก
20: ในลักษณะเดียวกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขและระบบไทยดีของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับยูเนสโกวางแผนจัดเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งแรกประเดิมนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่
21: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การยูเนสโกจัดการอบรมการพัฒนาข้อมูลสถิติด้วยตัวชี้วัดวัฒนธรรมสำหรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับข้อมูลสถิติด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมวางกรอบการดำเนินงานได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังเข้มแข็งความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีความรู้และทักษะและการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้พัฒนาระบบนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นภาคการท่องเที่ยวและสถาบันการศึกษามีเป้าหมายจะทำระบบสู่บัญชีประชาชาติด้านวัฒนธรรมศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติและแผนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดเชิงนโยบายพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะระดับพื้นที่มาชัยโยรายงาน
20: สำนักงานชลประทานที่17เร่งซ่อมแซมระบบชลประทาน37โครงการรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
22: นายสุภัสสีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
20: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับอารุณสวัสดิ์นะครับผมเจ้าละเนอร์นะครับผมถ้าได้ยินเสียงนี้แปลว่า6 โมงเจ้าแล้วตื่นมาฟังกันนะครับกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมวันนี้ก็สุขล้นลาสุขหันษาสุขสุดใจนะครับผมใครที่ทำงานวันนี้ก็จะดีใจพิเศษเนาะผมพูดวันเสาร์แล้วได้หยุดกันแล้วนะครับผม1 อาทิตย์เร็วขนาดเลยนะครับป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บสุกซอติดสุกซอติดนะวันหยุดก็เร็วเหมือนกันนะทุกท่านเนาะจะได้เราก็อยู่เป็นเปิ้นท่านผู้ฟังนะครับผมชมเจ้าๆแบบอีทุกวันเนาะใครบอกว่าหยุดน้องอันหยุดเนาะจันถึงติดมาปะกันครับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมมาอัปเดตกันสักหน่อยในเรื่องของบินค่าไฟนะครับเดือนกันยายนจะลดนะครับ6 สตางค์เนาะเหลือหน่วยละ 3.89 บาทต่างค่าไฟสาธารณะนะครับออกจากต้นทุนลดภาระให้พี่น้องประชาชนนะครับผมลาสุดเลยนะครับผมเปิ้นเต็มปั๊บโครงสร้างนะครับผมค่าไฟฟ้าใหม่โดยนะครับผมแยกค่าไฟค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะหรือไฟถนนละออกจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจ่ายส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในบินเดือนกันยายน2569ลดลงเหลือประมาณลดลงนะครับผม6สตางค์ต่อกันจากเดิมคือหน่วยละ 3.95 บาทอาจจะเหลือ 3.89 บาทต่อหน่วยเนอะโดยนะครับผมบะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะทั้งนี้นะครับก่อนหน้านี้เปิ้นได้กำหนดนะครับค่า FT เนาะงวดเดือนกันยาแล้วก็ถึงธันวาของปีเนี่ยไว้ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยเมื่อนะครับผมรวมกับค่าไฟฐานแล้วนะครับ 3.78 บาททำเหอค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 บาทต่อหน่วยนั่นเองนะเปิ้นจะตัดค่าไฟสาธารณะออกจากบินของประชาชนลดต้นทุนนะครับ6สตางค์ต่อกันทางนี้นะครับผมนายภูนพัฒน์นะครับลีสมบัติไพบูลย์นะครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนาะหรือว่ากกพ.นั่นเองในฐานะโฆษกกกพ.เนี่ยเปิดเผยว่ากกพ.ได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแล้วก็เตรียมนะครับแจ้งมติไปยัง3การไฟฟ้าเพิ่มดำเนินการโดยสาระสำคัญก็คือการนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่าไฟของพี่น้องประชาชนนะครับผมซึ่งจะช่วยลดภาระค่าไฟลงแห่ง6สตางค์ต่อหน่วยนะค่าไฟฐานลดลงจาก 3.78เหลือนะครับผม 3.72 เนอะเมื่อแยกค่าไฟฟ้านะครับสาธารณะออกเนาะค่าไฟฟ้าฐานจะลดลงจากเดิม 3.78 ปิ้น 3.72 บาทต่อหน่วยก่อนนำไปคำนวณค่า FT นะครับที่กำหนดไว้คือ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยนะครับผลการนะครับผลการรวมนะครับจึงทำเหมือนค่าไฟเฉลี่ยเนี่ยสำหรับงวดเดือนกันยาถึงธันวา2569เนี่ยอยู่ที่ 3.89 บาทต่อหน่วยบารวมค่าแวตหรือค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะปั๊บโครงสร้างนะครับไฟบานเนอร์200หน่วยแรกบ่เกิน3บาทนะครับอีกประเด็นนี้สำคัญที่กกพ.เปิ้นยังปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยอัตราก้าวหน้าเนาะคือสอดคล้องกับการกับกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.โดยกำหนดหื้อนะครับค่าไฟการจ่ายไฟฟ้า200หน่วยแรกมีอัตราไฟนะครับเกินหน่วยละ3บาทมาตรการนี้นะครับครอบคลุมทั้งบ้านที่จ่ายมิเตอร์เกิน5แอมป์เนาะแล้วก็บ้านที่จ่ายมิเตอร์5แอมป์ขึ้นไปนะ5แอมป์บ่ได้เนาะจะขึ้นไปนะครับรวมถึงผู้จ่ายนะครับผมไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยของทั้งกฟน.นะแล้วก็กฟผ.นะครับผมส่วนการจ่ายไฟฟ้าในช่วงของ201นะจนถึง400บาทแล้วก็เกิน401บาท100หน่วยขึ้นไปเนี่ยยังคงจ่ายอัตราเดิมโดยบ่ได้ปรับลดอัตราเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับผมแถมอย่างหนึ่งเป็นมีการขยายความนะครับครอบคลุมบ้านเช่าหอพักแล้วก็อพาร์ตเมนต์กันตัวอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับใครที่เจ้าหออยู่เนอะการปรับนิยามครั้งนี้นะครับยังขยายขอบเขตถึงครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านตีบะมีทะเบียนบ้านนะ เพื่อถึงสามารถจ่ายอัตราค่าไฟฟ้านะคะในลักษณะเดียวกับบ้านอยู่อาศัยใดเป้าหมายสำคัญก็คือจ่ายมาตรการลดภาระค่าครองชีพในเรื่องของไฟฟ้าให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างขึ้นบ่จำกัดเฉพาะบ้านที่มีทะเบียนบ้านหรือรูปแบบของการอยู่อาศัยแบบใดแบบหนึ่งต่ออันนะครับผมแถมประเด็นนะครับผมค่าไฟสาธารณะปีละ
18,000 ล้านบาทเนี่ยเปลี่ยนแหล่งรับภาระใหม่เนอะกกพ.นะครับระบุว่าค่าไฟบ้านเนี่ยค่าไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยเป็นต้นทุนที่ถูกสะท้อนอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานแล้วโดยมีนะครับผมภาระประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีเลยนะและทั้งใหม่นะครับจึงเป็นการแยกต้นทุนนะครับส่วนนี้ออกจากบิลผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปแล้วปรับปรุงแบบการจัดหาเงินมารองรับแทนนะครับผมเพิ่มหื้อประชาชนต้องแบกรับในเรื่องของต้นทุนดังกล่าวผ่านค่าไฟบ้านของตัวเก่าโดยตรงนะครับผมเปิดช่องทางนะครับระดมเงินนะครับจากผู้ใช้ไฟรายใหญ่แล้วก็โครงการพลังงานเนาะกกพ.เพิ่งก็เตรียมปรับปรุงกฎหมายและก็ระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อที่จะเพิ่มแหล่งเงินนะครับสำหรับรองรับค่าไฟสาธารณะโดยมีแนวทางในการจากแหล่งใหม่ดีกว่าเนาะปิ้นว่าจะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าData Center นี่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงเงินจากการลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่มนะครับผมแล้วก็โครงการโซล่าชุมชนเนี่ยก็ส่วนเงินตีใจสนับสนุนค่าไฟฟ้า200หน่วยแรงนะครับหรือว่าบ่เกินหน่วยละ3บาทเนี่ยจะมาจาก3การไฟฟ้าด้วยกันนะครับจากค่าไฟฟ้าเนาะจากการลดค่าไฟฟ้าเนี่ยจะสู่การปรับนะครับโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวกันต้อยนะครับอันนี้ก็ฝากติดตามกันต้อยในเรื่องของค่าไฟเนาะซึ่งมันกระทบต่อพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมใครที่มีอยู่บ้านค่าไฟแพงเดี๋ยวนี้เปิ้นจะมีการปรับเนาะจะได้แล้วเกาะการใช้ไฟเนาะถึงแม้ว่าเราจะจ่ายคนเดียวแต่ก็อยากให้ช่วยกันแบบว่าประหยัดในเรื่องของโลกต่างๆด้วยเวลาเราจ่ายไฟเยอะนะครับผมมันก็จะมีการหาพลังงานมีการเผาไหม้ฟอสซิลเพื่อสร้างไฟหรือเปิ้นก็จะไปหาแหล่งในเรื่องของการเติมไฟมาอาจจะทําเหอะภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นเร็วนานแล้วก็อยู่ที่ไหนเปิดติหานจะไปเปิดไปหมดนะครับผมเพื่อช่วยกันลดพลังงานแล้วก็ลดการใช้นะครับผมพลังงานธรรมชาติแล้วก็มาใจหันมาใจพลังงานสะอาดกันเนาะจะได้แล้วก็ฝากกันตัวร่วมมือคนละ1มือคนละ1แรงก็จะทำให้บ้านเฮาสะอาดปลอดภัยแล้วก็อยู่ไปมันมืดนะครับผม

0: ่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ข่าวละปูนวันนี้มาแล้วนะครับผมในช่วงที่สองนี่เราจะมาอยู่กันกับข่าวละปูนวันนี้นะครับผมวันนี้เอาเรื่องราวดีๆนะครับผมที่เกิดขึ้นในเรือนจำมาฝากกันสักหน่อยเนาะถึงแม้ว่าเรือนจำจะเป็นสถานที่นะครับผมตีเอาไว้ในเรื่องของดูแลนะครับผู้กระทำผิดเนาะรวมไปถึงราชทัณฑ์เนาะจังหวัดละปูนของเฮาก็มีการจัดมหกรรมบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดละปูนนะครับภายในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์และก็กษัตริย์ประจำปี2569นะครับผมตีเรือนจำจังหวัดละปูนนะครับแต่ว่านี่ท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาก็มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าท่านเบญจวรรณมีเผือกนะครับผมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดละปูนภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับประจำปี2569ทางนี้นะครับผมรองนายแพสาธารณสุขจังหวัดละปูนนะครับเป็นเดบอกว่าตามที่จังหวัดละปูนเนี่ยมีการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำภายใต้โครงการนี้นะครับผมโดยมีโรงพยาบาลละปูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังนะครับที่ถูกครอบคลุมนะครับทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันในเรื่องของโรคนะครับแล้วก็การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยนะครับจัดมหกรรมบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดละปูนในวันเนี่ยเป็นการนำบุคลากรทางการแพทย์หางมาหือบริการบางกิจกรรมนะครับในการดำเนินงานเนี่ยอาจจะยังครอบคลุมเตอร์นะรวมถึงนะครับบางกิจกรรมต้องใช้เครื่องมือและก็เทคโนโลยีทางการแพทย์มาจัดบริการโดยเฉพาะเนาะสำหรับกิจกรรมตีมาจัดนะครับมาหือการบริการครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิงเนาะแล้วก็มีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับผมหือกับผู้ต้องขังหญิงอายุสัก30ถึง59ปีนะครับมีการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับตรวจยืนยันโดยการส่องกล่องเลยนะมีการคัดกรองวัณโรคผู้ต้องขังโดยการฉายรังสีทรงอกนะครับผมแล้วก็มีการคัดกรองตับอักเสบชนิด B แล้วก็ C ในผู้ต้องขังติเกิดปีนะครับตั้งแต่35ขึ้นไปนะครับผมตัวสุขภาพนะครับผู้ต้องขังงานสูตรกรรมนะครับผมแล้วก็มีการคัดกรองแล้วก็ประเมินปัจจัยเรื่องสุขภาพกายแล้วก็ใจตัวเนาะตัวสภาพช่องปากแล้วก็ฟันโดยมีการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลมีการคัดกรองนะครับโรคความเสี่ยงทางตานะครับโดยจักษุแพทย์กันตัวทางด่านนะครับผมนายกำจรเดชอุดมภูบัญชาการเรือนจำจังหวัดละปูนนะครับผมกล่าวว่าจำเรือนจำหญิงขออภัยครับเรือนจำจังหวัดละปูนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด119คนมีผู้ต้องราชทัณฑ์นะทางสินก็คือแบ่งเป็นประจาย2ปั้น112คนแล้วก็พี่แม่ยิง197คนนะครับเป็นข้อมูลตีณ31กรกฎาคม2569โดยภายในเรือนจำของเฮาเนี่ยนะครับผมมีผู้ต้องขังสูงอายุเนี่ย97คนนะครับผู้พิการ30คนและมีผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคเรื้อรัง358คนโรคที่พบมากก็คือโรคความดันโลหิตสูงโรคจิตเวทอีนะโรคไวรัสตับอักเสบ B เนาะแล้วก็โรค HIV นะครับไขมันในเลือดสูงตามลำดับเลยเนาะผู้ต้องขังมีสิทธิ์รักษาครอบคลุมนะร้อยละ 98.81% เลยนะอย่างไรก็ตามแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรือนจำจังหวัดละปูนนะครับได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลละปูนเนี่ยโดยดีมาเสมอมาเลยการเข้าตรวจสุขภาพผู้ต้องขังเดือนละ4เตอร์นะครับผมแล้วก็ทันตกรรมนะช่องปากเดือนละ4เตอร์เหมือนกันนะครับผมมีการเอ็กซเรย์ปอดเดือนละ2เตอร์นะครับผมในกรณีผู้ต้องขังนะครับเจ็บป่วยฉุกเฉินทางสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เข้าตรวจนะครับประเมินรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวททุกๆ3เดือนนะครับสนับสนุนเวชกรรมเวชภัณฑ์ในเรื่องของยานะครับแล้วก็ติ้มใจยาตัวนะมีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำปินนอกรวมถึงในการสนับสนุนห้องพักรักษาตัวผู้ต้องขังป่วยในโรงพยาบาลละปูนผู้ต้องขังชาย1ห้องและผู้ต้องขังหญิง1ห้องเป ็น2ห้องนะครับห้องละ2เต็งด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆตีนำมาฝากท่านผู้ฟังเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นราชทัณฑ์นะครับหรือว่าเป็นเรือนจำเพิ่นก็ยังต้องได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับดังนั้นแล้วชาวละปูนของเฮานะครับหรือว่าโรงพยาบาลละปูนเองหรือราชทัณฑ์เองเพิ่นก็พยายามที่จะดูแลคนที่อยู่ในเรือนจำเนาะให้ดีที่สุดนะครับตามสิทธิ์ที่เพิ่นจะต้องได้รับนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวๆตีละปูนเฮาจัดมานะครับผมอู่ข่าวเล่าความต้องลาไปก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวฟังกันต่อกับตีของร้องข่าวเนอะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดสำหรับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าการดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและตำรวจทุกระดับต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้หลักที่ว่าบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับและพร้อมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน9ประเด็นอันได้แก่การบุกรุกที่ดินอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันนี้ก็มีความซับซ้อนและก็มีเครือข่ายมากขึ้นภาครัฐเองจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานแล้วครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุครับสำหรับการควบคุมอาวุธปืนนั้นได้กำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมขอความร่วมมือให้ร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธปืนที่มันผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจังแล้วในขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้แล้วยังกำชับให้มีการปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่มันผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกันด้วยโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนี่แหละครับคือหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและก็วัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเชื่ออีกว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่แล้วก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการตั้ง4คณะทำงานเพื่อเร่งควิกบิ๊กวินการค้าท่องเที่ยวเกษตร SME ให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ตั้ง4คณะทำงานครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อต่อยอดนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจโดยได้จัดตั้งคณะทำงาน4คณะด้วยกันอันได้แก่คณะที่1คือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ด้านที่2เป็นคณะในด้านสินค้าเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงคณะที่3ครับคือด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME และคณะที่4คือด้านการค้าระหว่างประเทศและหัวใจสำคัญของทั้ง4คณะนั่นก็คือการจัดทำ Quick Big Win ให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนถึง1ปีโดยเน้นการทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการวางบิ๊กวินสำหรับการปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมก็พร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมนี่แหละครับมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าสร้างอาชีพมีรายได้ให้ท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของประเทศไทยในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราว่ายังไงในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นก็ได้นำเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและโครงการไทยเที่ยวไทย plusที่ตั้งเป้าว่าเริ่มดำเนินการให้ทันในช่วงกรีนซีซั่นโดยให้ความสำคัญกับการเยียวยาควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นนั้นรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมที่พักโดยรัฐช่วยสมทบที่50%-50%หรือ60%-40%โดยไม่แบ่งเมืองหลักหรือเมืองรองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้หมุนเวียนลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่1/2569ในวันที่14 สิงหาคม 2569นี่แหละครับโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการลงพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนาปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือตัวย่อสปบยตรได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้บูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลเข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายรายใหญ่ๆย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดด้วยกันก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายละครับพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและหัวบรรจุน้ำยารวมประมาณ 20,000 ชิ้นมูลค่าก็โน่นแหละครับกว่า8ล้านบาทเลยทีเดียวโดยการตรวจค้นดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปพร้อมเตรียมขยายผลไปยังผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายการจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อดำเนินการตัดวงจรบุหรี่ไฟฟ้าทั้งระบบกันเสียให้มันสิ้นซากกันไปเลยล่ะครับแล้วทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ธรรมดาถึง20มวนเลยทีเดียวครับแล้วในขณะที่ละอองของบุหรี่ไฟฟ้าก็มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 ซึ่งสามารถเข้าสู่ปอดได้ลึกและขับออกได้ยากด้วยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายหรือลักลอบนำเข้า

การจับกุมผู้จำหน่ายปลายทางเท่านั้นแต่ว่าจะขยายผลไปถึงต้นทางและเครือข่ายทั้งหมดกันด้วยเพื่อสกัดกั้นการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ภายใต้ชื่องานโลกเปลี่ยนเราปรับ PR รัฐทันโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2566ถึง2570ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันทบทวนและกำหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีและรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญของประเทศประจำปี2570และทิศทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมกันด้วยซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทรียมโดยมีผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์จาก20กระทรวงกว่า80หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในการบรรยายพิเศษหัวข้อ World Change We Change โลกเปลี่ยนเราปรับ PR รัฐทันโลกว่าการสื่อสารภาครัฐก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและย้ำว่าไม่ใช่เพียงการส่งสารถึงประชาชนเท่านั้นแต่ว่าต้องทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่ารัฐมองเห็นรัฐเข้าใจและรัฐพร้อมเดินไปด้วยกันกับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้เสนอ3มิติสำคัญสำคัญนั่นก็คือเปลี่ยนจากการประชาสัมพันธ์ทางเดียว One Way Communicationสู่การรับฟังและการมีส่วนร่วมหรือ two way communication แล้วให้สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์และก็สร้างระบบการสื่อสารแห่งชาติให้มันมีเอกภาพกันด้วยครับพี่น้องสำหรับกรมประชาสัมพันธ์นั้นในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติก็ต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขึ้นสู่นโยบายและนำนโยบายจากส่วนกลางสื่อสารลงสู่ประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ในยุคที่พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากเรียกว่าโอ้ยนับร้อยนับพันแหล่งเลยทีเดียวสิ่งที่จะทำให้เสียงภาครัฐมีพลังไม่ใช่การพูดให้ดังที่สุดนะครับพี่น้องแต่ว่าจะต้องการพูดความจริงนี่คือสิ่งสำคัญคือการพูดความจริงนี่แหละครับและพูดให้ชัดเจนที่สุดรับฟังให้จริงใจที่สุดและลงมือทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้พูดเอาไว้เพื่อให้การสื่อสารภาครัฐนี้เป็นสะพานแห่งความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนนั่นเองครับพี่น้องไปตามกันหน่อยในเรื่องต่อไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนหลังจากที่มีข่าวมีคราวกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติคุมเข้มคัดกรองอาวุธมีผลทันทีทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการหรือตัวย่อสทเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการคัดกรองอาวุธซ้อมแผนเผชิญเหตุดูแลสุขภาพจิตพร้อมทั้งยกระดับสถานศึกษาให้เป็น School Safety Zone และเตรียม Safe Room ดูแลเด็กทั้งกายและใจกันด้วยครับสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่10สิงหาคม2569นั่นคือกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือภาษาปากกิจเขาเรียกว่า School Safety Zone นั่นแหละครับ
พร้อมให้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิ

ทิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆควบคู่ไปกับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษากันด้วยแล้วในระยะยาวทางกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนครับเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์เท่านั้นแต่ว่าจะดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างล่าสุดว่ายังไงโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนนวันที่13ถึง31สิงหาคม2569โดยยื่นได้ทั้งในส่วนกลางในส่วนท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศแล้วย้ำว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสท.เดินหน้าสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2568ภายหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่อกสท.ได้ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2569ครับแล้วล่าสุดทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้โดยตรงแหละครับและสำหรับศูนย์ดังกล่าวนี้ก็จะเปิดรับคำร้องและเปิดเผยคะแนนให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางอันได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ครับหรือจะยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้ในระหว่างวันที่13ถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับงานนี้การนี้เพื่อทำหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกกันอีกแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพ2026 International Monetary Fund World Bank Group Annual Meetingsไม่ได้สะท้อนเพียงความพร้อมของประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่แล้วครับที่ร่วมส่งเสียงและแบ่งปันวิสัยทัศน์บนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแบบนี้อย่างไรก็ตามแต่ละครับผมตีค้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักทั้งหลายร่วมกันหน่อยร่วมกันหน่อยเอาร่วมกันทำอะไรก็ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีค้องร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ยักยอกฉ้อโกงหมิ่นประมาทกฎหมายให้เวลาผู้เสียหายแค่3เดือนจะแจ้งตำรวจหรือยื่นฟ้องศาลเองอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ์สรุปครบจบใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ผู้เสียหายกับความผิดอันยอมความได้ในแง่มุมของการเริ่มต้นคดีโดยทั่วไปแล้วความผิดอาญาอาจแบ่งประเภทความผิดออกได้2อย่างคือความผิดอาญาแผ่นดินเช่นความผิดฐานทำร้ายร่างกายความผิดฐานลักทรัพย์ชิงทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ปล้นทรัพย์และความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวเท่านั้นสังคมโดยส่วนรวมไม่ได้รับความเสียหายไปด้วยสำหรับความผิดอันยอมความได้เช่นนี้ผู้เสียหายย่อมมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเริ่มต้นคดีด้วยการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งหากไม่มีคำร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนก็ไม่สามารถเริ่มต้นทำการสอบสวนได้ข้อควรระวังในการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในความผิดอันยอมความได้เช่นนี้มีกำหนดระยะอายุความเพียง3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา96นอกจากอายุความดังกล่าวแล้วยังต้องมีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลและนำตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้เสียหายประสงค์ที่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต้องทำการร้องทุกข์ภายในกำหนดอายุความ3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและยังต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดอายุความ10ปีนับแต่วันกระทำความผิดอีกด้วยหรือหากผู้เสียหายเลือกที่จะฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลเองโดยไม่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนก็ต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นเดียวกันอีกทั้งยังต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความ10ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อีกด้วยค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้
1: อิหร่านยืนยันว่าจะไม่มีเรือลำใดที่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม3ที่กวานพะเยาณภีพัฒน์ฉัตรสิริสกุลคว้าแชมป์รุ่น WGP3 มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: วันนี้ในงานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาอาวุธปืนอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการสอดส่องตรวจค้นและจับกุมการพกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมถึงขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3สำหรับประชาชนทั่วไปเนื่องจากอาวุธปืนเป็นสิ่งที่มีอันตรายร้ายแรงและประชาชนทั่วไปไม่มีหน้าที่ต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: ในช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องอาวุธปืนที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนก็ต้องฝากทุกท่านด้วยว่าตอนนี้ต้องเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษอย่าให้มันมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ในส่วนของโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยเองผมได้สั่งการไปแล้วครับช่วงนี้ต้องถือว่าระบบการใบออกใบอนุญาตป.3ดังนั้นการซื้อขายการครอบครองอาวุธปืนของคนทั่วไปไม่มีนะครับ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดโดยเน้นการตรวจค้นอาวุธปืนเป็นสำคัญพร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมและความเข้มงวดและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกรีนยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพ